0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

นี่คือหนึ่งงานจากอิงวรันธรนะครับฉันต้องคิดถึงฉันต้องคิดถึงเธอแบบไหนนะครับกับมานิกรุณสวัสดิ์นะฮะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับยินดีต้อนรับครับที่สัญชัยเรดิโอ Good Life Good Music นะฮะ 7:39 น.ของวันอาทิตย์ที่20 กันยายนนะฮะกับผมดีเจแจ็คณัฐพจน์นะฮะวันนี้มาดูแลคุณผู้ฟังครับในช่วงของสัญชัยออนวีคเอนด์ประจำวันอาทิตย์วันนี้ได้เวลาเริ่มต้นแล้วนะฮะในช่องทางออนไลน์นะครับแอปพลิเคชันนะฮะใครยังไม่โหลดนะฮะโหลดได้เลยทั้ง Play Store App Store นะฮะหรือว่าจะรวมถึงฟังผ่านช่องทางของเราอีก1 ช่องทางก็คือเว็บไซต์ที่ www.sunshinefm.comส่วนวันนี้วันอาทิตย์นะครับทางออนแอร์นะครับ 104.75 สทท. 5พัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงชาติทางทะเลนะครับจะกลับมาติดตามกันหลัง 8:30 น.เลยนะครับเพราะว่าในช่วง 8:00 น.ก็จะมีการถ่ายทอดการปาฐกถาธรรมนะครับจากพระคุณเจ้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยว 8:30 น.ก็มาต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับในช่วงของการติดตามกันในช่วงของ Sunshine Radio Good Life Good Music ด้วย

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เอาละครับตอนนี้พร้อมทุกช่องทางแล้วนะครับรวมถึง TikTok ด้วยนะฮะขึ้นแล้วเรียบร้อยในช่อง TikTok Live นะครับ Sunshine Radio Thailand ด้วยเพลงไหนอยากฟังครับ Line Official @ Sunshine Radio ส่ง request คุณเข้ามาได้เลย

ที่มาจากวงซันส์นะครับนี่คือหรือเปล่าการนั้นเดือดกันกับนนทนนท์นะฮะคนฝั่งทนนะครับเฟเจอริ่งไททอสสมิธนะครับ2เพลงต่อเนื่องกันเลยนะครับในเบรกนี้นะฮะเป็นรีเควสต์คุณด้วยเอาละครับมีหนึ่งเพลงใหม่มาเล่นให้ฟังนะครับงานจากวงที่มีชื่อว่าโจเย่นะฮะเพลงนี้ชื่อว่าหมดเวลาอีกหนึ่งวงมาใหม่ที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ089-698-2964

0: ัวใจของผมเป็นของคุณ
1: มีความวินเทจมากๆเลยทีเดียวนะฮะกับซิงเกิลล่าสุดนะครับจากเตมี่นะครับนี่คือเทพธิดาแล้วก่อนนั้นชอบกลับได้อย่างริสานริสานะฮะต้องเรียกว่าเป็นศิลปินเจนที่ต้องบอกว่าอยู่ในเจนเดียวกันแล้วก็ทำเพลงในจังหวะหรือว่าสไตล์แบบนี้มาเหมือนๆกันด้วยนะฮะในความรู้สึกว่าเออยังมีคนรุ่นใหม่ๆนะฮะที่ยังหลงรักกลิ่นอายของความเป็นวินเทจนะครับในสไตล์ดนตรีมีความเป็นแจ๊สมีความเป็นแบบเพราะๆอยู่นะฮะสองเพลงต่อเนื่องนะครับชอบกลับได้อย่างริสานาริสานะครับแล้วก็เทพธิดางานจากเตมินะฮะตอนนี้8โมงเช้า8นาทีนะครับต้อนรับกลับเข้าสู่ชั่วโมงนี้พร้อมกันทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ของเรานะครับแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ที่ www.sunshinefm.com นะครับรวมถึง LINE Official นะครับ @sunshine radio นะฮะตอนนี้ก็ทยอยมากันแล้วโดยเฉพาะด้อมติดฝน เพราะแอบขู่ไปมีขอมาแค่ช่วงแรกนะบอกงั้นเปิดเลยไม่รอนะฮะแม่บอกอย่าเพิ่งเปิดรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนโอเคได้ฮะเดี๋ยวเล่นให้ฟังเนี่ยสำหรับrequestที่ขอมานะฮะงานอย่างเต้นแล้วก็ First One ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้อย่าลืมติดตามการรายงาน20อันดับเพลงฮิต Sunshine Top 20ด้วยนะครับมาลุ้นกันว่าอันดับ1สัปดาห์นี้นะฮะจะเป็นเพลงอะไรนะฮะบ่าย2เป็นต้นไปนะฮะวันนี้จะเป็น DJ Bankrit นะฮะมาแทน DJ Big Thai แล้วก็ผมจะอยู่ด้วยกันจนถึงเที่ยงตรงวันนี้เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็รวมถึงในส่วนของช่อง TikTok ด้วยนะฮะ Sunshine Radio Thaiตอนนี้เลยนะครับหนึ่งงานจาก ETC นี่คือสวีทเหมือนก่อนฮะ

ากลต่อเนื่องเลยนะครับนี่คือมาร์คต้วนกับอโลนแล้วก็ก่อนนั้น JB กับเลย์แบ็กนี่ฮะสองเพลงสากลต่อเนื่องและในฝั่งในชั่วโมงนี้ครับต้อนรับนะครับคุณผู้ฟังในช่องทาง TikTok ด้วยนะครับขอบคุณพี่นิรุธนะฮะวางกล่องสมบัติแล้วเรียบร้อยอ่ะใครได้ยินแล้วเข้ามาได้เลยนะฮะในช่อง TikTok ของ Sunshine Radio พูดถึงคนไทยครับเสน่ห์อย่างหนึ่งนะมันจริงๆแล้วเสน่ห์มันเยอะมากคนไทยเนี่ยมีหลายรูปแบบมากแต่เรื่องของพลังการแสดงพลังการอะไรก็ตามแต่นะครับเมื่อมีอะไรสักอย่างหนึ่งมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะพอถึงเวลาที่ต้องมาร่วมแสดงพลังกันนี่ถือว่ามาแบบมาเต็มเลยทีเดียวคือล่าสุดนี่ก่อนหน้านี้นะครับที่ Oasis Sea World ที่จันทบุรีก็จะเป็นโชว์ปลาโลมาหลายๆคนอาจจะมีโอกาสเคยได้ไปนะฮะเชื่อว่าน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะฮะก็สัญชาเองก็เคยไปจัดกิจกรรมที่นั่นพาไปกิจกรรมนารีแล้วก็แวะพาไปดูโชว์โลมานะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเพจของOasis Sea World จันทบุรีนะครับได้ลงรูปนะครับอาจจะจันที่ว่างเปล่าแล้วก็มีคนดูแค่คนเดียว2คน3คนประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีประโยคนึงเขียนว่ามีคนเดียวเราก็โชว์ค่ะจากประโยคสั้นๆแสดงถึงความรักและสปิริตของเรียกว่า ทีมผู้ฝึกสอนนะครับพี่ๆน้องๆแล้วก็ตัวของน้องๆโลมาเองนะฮะล่าสุดนะฮะจากบรรยากาศที่เงียบเหงาจนแทบเรียกได้ว่าไร้คนดูนะครับตอนนี้ทาง Oasis Sea World จันทบุรีเนี่ยได้ลงรูปการแสดงโชว์โลมาและพลังคนไทยที่มาให้กำลังใจกันจนเต็มพื้นที่อัศจรรย์เลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าว่าคนไทยร่วมใจสามัคคีกันทำอะไรสักอย่างนี้มันทรงพลังมากๆเลยจริงๆนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่คู่กับจันทบุรีมานานนะฮะใครมีโอกาสก็ลองแวะไปเที่ยวชมนะครับดูความน่ารักของน้องโลมาต้องบอกว่าน่ารักมากๆนะฮะส่วนตัวที่เคยไปดูแล้วก็โชว์ที่แบบรู้เรื่องเนี่ยฮะน่ารักประมาณนี้แต่ที่แน่ตอนนี้ก็มีการลงรูปนะฮะผู้ชมนะฮะชมเต็มอัศจรรย์เลยทีเดียวดีใจด้วยกับ Oasis Sea World นะครับจันทบุรีฮะ

สองเพลงน่ารักน่ารักเนี่ยฮะจากบัตเตอร์แบร์น่ารักไหมไม่รู้ก็นั้นแฮปปี้แฟมิลี่พอกระสังเนี่ยฮะแล้วก็ขนเหล่าบรรดาสมัครพรรคพวกนะครับมาเต็มยาวเหยียดเลยนะฮะชื่อของศิลปินที่มาร่วมงานในอัลบั้มในซิงเกิลนี้ Happy Family นะฮะสองเพลงต่อเนื่องเลยนะครับได้ฟังที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะฮะแล้วก็อย่าลืมด้วยเอาใจแล้วก็ส่งใจนะครับเชียร์ทีมทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยนะฮะซึ่งในรอบ8ทีมเอเชียนเกมส์ซอน26นะครับพบกับอินโดนีเซียนะฮะตอนนี้ก็ทางคุณผู้ฟังก็มีรายงานมาว่าตอนนี้ถูกนำอยู่นะฮะซึ่งก็จัดขึ้นนะครับสำหรับเอเชียนเกมส์ปี2026ครั้งนี้เป็นครั้งที่20แล้วนะฮะซึ่งมีพิธีเปิดไปเมื่อวานที่ผ่านมานะฮะก็จะมีการแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นะฮะจัดขึ้นครับที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่านะครับเป็นเจ้าภาพร่วมนะฮะก็จะมีประเทศที่เข้าร่วมทั้งหมด46ประเทศนะฮะแล้วก็มีการแข่งขันจำนวนชนิดกีฬา43ชนิดกีฬานะครับแบ่งเป็น71ประเภทกีฬานะครับรวมทั้งหมด469เหรียญทองก็มาติดตามลุ้นกันสำหรับคนที่รักกีฬานะครับว่าใครจะเป็นเจ้าเหรียญทองนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ครั้งที่10นะครับที่จัดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะฮะที่จังหวัดไอจิและก็เมืองนาโกย่านั่นเองนะฮะแต่ตอนนี้เอาใจช่วยนะครับทีมสาวไทยก่อนนะฮะกับการแข่งวอลเลย์บอลฮะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันซะ
1: เพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
4: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชายเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันชายเรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
5: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

อีกหนึ่งเพลงนะครับจากหัวใจรักข้ามภพนะครับเพลงนี้เลยวงเคลียร์ดังฝันฉันได้นะฮะรีเควสต์คุณด้วยก่อนหน้านั้นแพรวาไม่มีที่ยืนแล้วก็รวมถึงกลิ่นฝนเติ้นแล้วก็เฟิร์สวันนะครับรีเควสต์ของคุณผู้ฟังด้วยนะครับตอนรับคุณผู้ฟังทาง 104.75 สทท.5 พัทยาวิทยุผู้ความมั่นคงชาติทางทะเลนะครับเพิ่มเติมอีกช่องทางนะครับนี่คือออนแอร์ของเราในตอนนี้นะครับอยู่ด้วยกันที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะครับโปรแกรมพิเศษวันอาทิตย์วันนี้ในช่วงของ Sunshine on Weekend กับผมดีเจแจ็คณัฐ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เ
2: ต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชั้นแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซัมชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ

ไลฟ์สดจากโฟอีฟครับนี่คือเงาเข้าใจนะฮะรีเควสต์กันด้วยแล้วได้ฟังแล้วเรียบร้อยก่อนนั้นโอเคงานจากเจเลอร์นะฮะฟิชเชอริงไอซ์พาริสนะครับสองเพลงต่อเนื่องเลยนะฮะอ่ะหลายคนถึงทุกวันนี้ก็รู้แล้วว่าลิซ่านี้ไปสร้างเรื่อง เป็นผู้สาวมักม่วนเนี่ยฮะคือเธอไปออกรายการ Tonight Show ของจิมมี่ฟอลลอนนะครับออนแอร์ปุ๊บเนี่ยพอเทปนี้ออนแอร์ปุ๊บมันมีช็อตนึงที่คุยถึงเรื่องเครื่องดื่มที่ลิซ่าชอบเธอก็หยิบเครื่องดื่มประจำของเธอขึ้นมาโซจูแล้วก็ที่สำคัญมีขวดเขียวแบรนด์ของไทยเรายี่ห้อหนึ่งแล้วก็รวมถึงเครื่องดื่มน้ำมันลมสไปร์นะฮะล่าสุดนะฮะทำเอามินิมาร์ทนะฮะก็จัดโปรลิซ่ากันเป็นแถวนะฮะแต่อันนี้จัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานะฮะทั้งร้านในนิวยอร์กแล้วก็รวมถึงหลายๆมลรัฐในสหรัฐอเมริกานะฮะทำเอาเครื่องดื่มแอลขวดเขียวเนี่ยหมดตู้เลยทีเดียวนะฮะผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งเช็คอินพร้อมเขียนข้อความว่าลิซ่าเธอทำเครื่องดื่มแอลยี่ห้อหนึ่งถึงขั้นหมดตู้เบิดแล้วนะฮะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวอะไรที่อยู่ในมือลิซ่านี่ขายดีมากๆถึงแม้ว่าจะมีดราม่าแต่ว่าเขาไปออกในรายการต่างประเทศและที่สำคัญบ้านเขาเรื่องของอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับน้อยมากๆด้วยครับไม่เหมือนบ้านเราเนี่ยฮะหลังไปนี้เบรกกันแป๊บนึงฮะหลังเบรกกลับมาฮะ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

ตอนนี้จากอันดับ9นะฮะพุ่งทะยานขึ้นมาถึงอันดับ6แล้วนะฮะเดี๋ยวบ่ายนี้ติดตามลุ้นกับการรายงาน20อันดับเพลงฮิตสัญชาติท็อป20ด้วยนะครับวิลเลียมจักรพรรดินะครับจำได้ว่าลืมนะฮะส่วนก่อนนั้นนะฮะก็เล่นเพลงใหม่นะฮะของกวินดีนะครับแล้วก็รวมถึงได้ We Will It For Tear นะฮะมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยนะฮะสำหรับเพลงนี้อย่ามากกว่าฉันก็พอนะฮะสองเพลงเริ่มต้นนะครับตอนนี้9โมงเช้า23นาทีต้อนรับกลับเข้าสู่ชั่วโมงนี้พร้อมกันที่ Sunshine Radio Good Life Good Music กับผมดีเจแจ็คณัฐพจน์ครับ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music อ
1: ยู่ด้วยกันในทุกๆช่องทางนะฮะเพลงไหนอยากฟังขอมาได้เลยทาง LINE Official @ Sunshine Radio รวมถึงใน TikTok Live ด้วยนะฮะมันกับเพลงนี้ขอมาผ่านช่องทางTikTok Live นะครับยังโอมจะยังตามเธอไปและในฝั่งที่นี่ Sunshine Radio ฮะ

หนึ่งงานจากสาวปากแดงคนนี้นะฮะรีเควสต์กันด้วย Taylor Swift นะครับ Elizabeth Taylor นะฮะก่อนหน้านั้นใจจันตามเธอไปงานจากยังโอมล่าสุดพูดถึง Taylor Swift นะครับเธอได้นำมิวสิกวิดีโออย่างเป็นทางการทั้งหมด58เพลงฮะมาให้รับชมบน Spotify เป็นครั้งแรกนะฮะแล้วก็เปิดโอกาสให้แฟนๆได้ย้อนชมผลงานตั้งแต่ยุคนู้นเลยนะฮะทีมแมกรอไปจนถึงโอปอไลท์นะฮะซึ่งเป็นเพลงล่าสุดของเธอด้วยโดย MV ทั้งหมดนะครับเปิดให้สมาชิก Spotify Premium รับชมได้แล้วนะฮะก็โอ้โหเธอคนนี้หลังจากที่ถ้าใครติดตามTaylor Swiftต้องรู้ดีเลยว่าเธอนี่ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเรื่องการต่อสู้ในเรื่องลิขสิทธิ์เพลงของเธอนะครับแล้วเธอก็เป็นฝ่ายชนะความสามารถล้วนๆต้องบอกเลยฮะแล้วก็วิธีคิดรวมถึงวิธีการแก้เกมต่างๆนานานะฮะความสามารถเธอมากๆเลยทีเดียวอ่ะ1 request ด้วยนะครับเล่นให้ฟังแล้วเรียบร้อยนะครับ1งานจาก Taylor Swift ฮะกับ Elizabeth Taylor

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: มากที่ request นี้นะครับ Baby Monster นะฮะนี่คือ I Like It และในฝั่งที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music โปรแกรมพิเศษวันอาทิตย์วันนี้ Sunshine on Weekend กับผม DJ Jack ณัฐพลครับ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ

0: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
1: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
2: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชายเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันชายเรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ

2เพลงเรียกว่า2เพลงในแนวซอฟต์ร็อกเนี่ยฮะต่อเนื่องเลยนะครับ Only Monday นะครับได้แต่นึกถึงแล้วก็ก่อนหน้านั้น Request คุณด้วยนะครับที่ปลอดภัยครับงานจาก Yesterday's นะฮะล่าสุดนี่ที่ปลอดภัยขอดูอ๋อเขาว่าเป็น New Entry นะครับในอันดับที่20เลยนะฮะเดี๋ยวบ่ายนี้ลุ้นกันด้วยกับการรายงาน20อันดับเพลงฮิตสัญชาติ Top 20นะครับเจอโพสต์นี้น่าสนใจดีนะฮะแล้วก็นึกถึงตัวเองให้ย้อนเวลากลับไปในสมัยที่ตัวเองยังเป็นนักเรียนอยู่นะฮะจะเป็นมัธยมหรือเป็นประถมส่วนใหญ่จะเป็นประถมนะ

จะเริ่มวิชาภาษาไทยเนี่ยจะเริ่มเรียนให้แต่งกลอนใช่ไหมฮะโดยเฉพาะกาบยานี11มีใครยังจำได้ไหมฮะว่าการสัมผัสเป็นยังไงบ้างของกาบยานี11คือเรื่องของเรื่องเลยก็คือมีเพจของคุณครูคนหนึ่งชื่อคุณครูรีมณัฐวิศายันนะฮะซึ่งเป็นคุณครูโรงเรียนมุสลิมบำรุงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับได้โพสต์ผ่าน Facebook นี่ฮะที่ใช้ชื่อเจ้าตัวณัฐวิศายันนะฮะเผยภาพการบ้านของเด็กเรียนที่แต่งกาบยานี11มาส่งนะฮะซึ่งคุณครูริมเองเนี่ยระบุว่าเมื่อครูให้นักเรียนแต่งกาบยานี11มาส่งครูเฮ้อตรวจไปขำไปแล้วก็ทำเอาคนคอมเมนต์นะครับชื่นชมเด็กสมัยนี้สุดครีเอทแล้วก็สร้างสรรค์พร้อมแซวว่าสัมผัสตรงแต่ความหมายช่างมัน ตัวอย่างนะฮะตัวอย่างอ่านให้ฟังนะฮะนักเรียนคนหนึ่งแต่งมาอย่างนี้นะครับกาบยานี11อาบังขายโรตีรสชาติดีไม่เหมือนใครวันนี้รสเค็มไปเพราะอาบังไม่ล้างมือโรตีไส้กล้วยหอมแต่ไม่หอมเหมือนกับชื่อเพราะบังไม่ล้างมือแต่อื้อหืออร่อยดี ประมาณนี้ครีเอทนะฮะอันนี้อันที่สองมีน้องคนนี้ก็แต่งมานะครับพี่มอสเป็นกู้ภัยแต่หัวใจมอสกู้ชีพวันนี้มอสต้องรีบประตูหนีบเล็บมือมอสกู้ภัยใจต้องรักเล็บมือหักก็ต้องถอดมอสอยากหาคนกอดช่วยมาถอดเล็บให้ที สัมผัสเป๊ะเลยนะฮะถูกต้องตามหลักการเป๊ะเลยแต่ที่พีคสุดผมชอบอันนี้ฮะคุณผู้ฟังมีน้องคนหนึ่งแต่งฮะอากงนั่งข้างทางนั่งอ้างคว้างกับอาม่าวันวันคุยกับหมาถามอาม่าหิวหมาไหมอาม่าตอบมาว่าอยากกินหมาตัวใหญ่ๆอากงเลยตอบไปหมาตัวใหญ่ไปบิ๊กซีโอ้โหความครีเอทของน้องนักเรียนสมัยนี้นักเรียนชั้นประถมนะฮะแต่งกาบยานี11สัมผัสนอกสัมผัสในนี่เป๊ะหมดเลยนะครับทุกขั้นตอนถูกต้องหมดนะฮะแต่ว่าความหมายไม่ต้องฮะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ลองย้อนนึกกับเพลงตัวเองในยุคนั้นดูฮะว่าได้แต่งก่อนกราบยานี11แบบไหนบ้างยังจำก็ได้หรือเปล่าสู้เด็กสมัยนี้ได้ไหม

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ.
3: Sunshine Top 20.
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เอาละครับเดี๋ยวหลังเพลงนี้ส่งคุณฟังทาง 104.75 สตรา พัทยานะครับวิทยุเพื่อความมั่นคงชาติทางทะเลติดตามรับฟังข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือกันสักครู่หนึ่งออนไลน์ฟังเพลงต่อเนื่องนะฮะไม่ต้องไปไหนเลยนะฮะทางแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ด้วยที่ www.sunshinefm.com ฮะ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

วันก่อนนะครับเพิ่งเห็นเพจของพี่วิตามิน A นะฮะได้โพสต์รูปสมัยทำงาน URS นะฮะเป็นผู้บริหารระดับสูงด้วยบอกยุคหนึ่งเคยเป็นประมาณนี้จะพอเพลงแดนซ์นะครับในรอยต่อยุค90จนถึงมาปี2000เลยทีเดียวแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยนะฮะนี่คืออยากขจัยครับวิตามิน A ก่อนหน้านั้นสับสนวุ่นวาย One and Off Featuring Scrub นะครับแล้วก็ยังมีเช็คลิสต์งานจากบิลกินด้วยนะฮะรีเควสต์ของคุณนะครับเล่นให้ฟังแล้วเรียบร้อยนะฮะ10โมงเช้า21นาทีต้อนรับกลับเข้าสู่ชั่วโมงนี้พร้อมกันนะครับครบทุกช่องทางเลยที่สัญชัยเรดิโอ Good Life Good Music นะครับโปรแกรมพิเศษวันอาทิตย์วันนี้กับผมดีเจแจ็คณัฐพจน์ด้วยนะครับ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: อยู่ด้วยกันนะฮะในช่วงของ Sunshine on Weekend แล้วก็วันนี้พิเศษอยู่จนถึงเที่ยงตรงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นยังมีเวลาสำหรับ request ของคุณนะครับ LINE Official ตอนนี้เลยนะฮะ @ Sunshine Radio กับเพลงที่คุณอยากฟังหรือว่าจะเป็นที่ TikTok ก็ได้นะฮะเสิร์ชหา Sunshine Radio Thailand ฮะ

ี้พี่หมูขอมานะฮะบอกอยากฟังเพลงปีลึกของ GOT7 จัดไป A นะฮะ BTS ด้วยก่อนนั้นนะครับ Into the Sun นะครับเป็นหนึ่ง request จากน้อง A นะครับได้ฟังแล้วเรียบร้อยนะฮะที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music ฮะคุณฟังล่าสุดนี่ต้องบอกว่ายุคนี้อะไรอะไรก็ AI ใช่ไหมฮะแล้วโดยเฉพาะใครที่ชอบติดตามช่อง AIแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่ของผมนะฮะเมื่อก่อนนี้ไม่เคยจับติดมือถือเลยแล้วก็มักจะดุน้องๆผมด้วยดุหลานด้วยประมาณว่าติดมือถือทุกวันนี้กลับไปคุยโทรกลับไปหานั่งดู TikTok นั่งดูนู่นนี่อยู่แต่จะโยงเข้ายุคของ AI ก็คืออย่างนี้ฮะตอนนี้ก็จะมีคลิปนะครับหรือว่าช่องที่ทำ AI เกี่ยวกับแมวเยอะมากมีอะไรล่ะส้มนุ่มอย่างนี้ใช่ไหมของไทยเราจะมีเพียบเลยที่เป็นเหมือนกับใช้ AI สร้างมาแล้วก็เป็นแมวแล้วก็มาเล่าเรื่องนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่ามีช่องหนึ่งนะฮะดูแล้วน่าจะเป็นช่องจากทางไม่จีนก็เวียดนามเพราะดูจากเรียกว่าดูจากสภาพแวดล้อมนะฮะวิวต่างๆนะฮะเรียกว่าเขาต้องมาระบุเลยนะครับช่องที่ว่านี้คือช่องดาเฟจูเซเว่นนะฮะถ้าอ่านผิดขอไปเขาอัปเดตฮะเนื่องจากว่าช่องนี้เนี่ยเป็นช่องชาวประมงเขาจะพาน้องแมวกับน้องนกออกเรือแล้วก็น้องทั้งคู่รวมถึงน้องแมวด้วยก็ตีกันฉ่ำครับตีกันบนเรือฉ่ำเลยในมังกรถ่ายแล้วก็ลงมานะฮะซึ่งเอกลักษณ์นี้ของคลิปนี้นะครับไม่ได้มีแค่ความวุ่นวายเท่านั้นแต่ยังมีวิวสวยๆและเพลงบรรเลงเพลงบรรเลงที่เข้ากับบรรยากาศสุดๆนะครับจนหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ว่านี่มันคลิป AI ป่ะนะนะฮะซึ่งตอนนี้คอมเมนต์แนวๆนี้มีเยอะมากนะครับจนล่าสุดเจ้าของช่องต้องเขียนกำกับเอาไว้ครับว่า real footage not AI นะฮะเอาไว้ทุกคลิปเลยลำบากเจ้าของทำคลิปอีกต้องย้อนกลับไปเขียนนะครับเพื่อให้ไม่มีการเข้าใจผิดนั่นเองนะฮะเรียกว่าน้องแมวในช่องนี้นะครับตีกันแบบจริงๆไม่มีตัวแสดงแทนที่เห็นในคลิปก็เป็นแมวจริงๆประมาณนี้นะฮะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: มากันที่รีเควสต์นี้นะฮะหนึ่งงานจากบอดี้สแลมครับนี่คือเรือเล็กควรออกจากฝั่งและในฝั่งที่นี่สัญชาติเดียวครับ

แล้วก็อีกหนึ่งคอนเสิร์ตใหญ่นะฮะต้องบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่จัดขึ้นในโรงแรมแคนเทอรี่อมตะบางปะกงครับไม่อยากคุณพลาดเลยนะฮะกับค่ำคืนสุดพิเศษครับ Exclusive Concert with the Palace Legend of Retro เนี่ยฮะซึ่งเป็นวงต้องบอกเลยว่าระดับตำนานที่รวบรวมไว้มีแกนนำหลักอย่างพี่จิ๊บวัสุแสงสิงแก้วมีพี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจนะฮะแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนเลยนะฮะก็จะมาเป็นเรียกว่าเป็น Exclusive Concert นะครับสำหรับ The Palace นะฮะพร้อมไลฟ์แบนด์ตลอดค่ำคืนนะครับ Up So Town นะฮะเปิดเวทีสวิตส่งท้ายอิ่มอร่อยกับอาหารและของว่างจัดเต็มทั้งเคบับพิซซ่าบาร์บีคิวซูชิส้มตำของทอดป๊อปคอร์นและผลไม้สดตามฤดูกาลนะครับศุกร์ที่25กันยายนนี้นะครับมาร้องเพลงของพวกเขาพร้อมๆกันนะฮะในที่โรงแรมแคนเทอรี่อมตะบางปะกงครับตั้งแต่นะฮะอีเวนต์นี้ตั้งแต่6โมงเย็นไปต้นไปจนถึง5ทุ่มเลยนะครับที่โรงแรมแคนเทอรี่อมตะบางปะกงบัตรเดียว 2,000 บาทต่อ1ที่นั่งนะครับแพ็คเกจเหมาโต๊ะ4ที่นั่งเริ่มต้น 8,000 บาทนะครับราคาห้องพักพิเศษเริ่มต้น 1,000 บาทสุทธิพร้อมอาหารเช้า2ท่านด้วยนะฮะเพิ่มเติมครับ0381094555นะครับแล้วก็ LINE @นะครับแคนเทอรี่บางปะกงนะฮะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยแต่ที่แน่ๆนะฮะในซันชายเรดิโอในเพจ Facebook ก็มีให้คุณได้ร่วมสนุกแจกบัตรคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยเข้าไปร่วมสนุกกันได้เลยนะฮะใครอยากไปดู The Palace นะครับในการโชว์นะฮะก็ติดตามกันได้เจอกันนะฮะศุกร์ที่25กันยายนนี้นะครับที่โรงแรมแคนเทอรี่อมตะบางปะกงฮะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เมื่อกลางปีที่ผ่านมานะครับอยู่ๆก็มีวงดนตรีไทยวงดนตรีหนึ่งเนี่ยฮะที่ได้มีโอกาสไปเล่นในรายการที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็กลายเป็นไวรัลแล้วก็โด่งดังขึ้นมานะครับวงที่ว่านี้ชื่อว่ามกรานะฮะหรือว่ามกราหลายๆคนอาจจะเรียกอย่างนี้นะฮะล่าสุดนี้ก็เข้าไปอยู่ในสังกัด Spicy Dish แล้วเรียบร้อยนะฮะเป็นวงดนตรีที่ต้องบอกเลยครับว่าเอาความเป็นอีสานนะครับมาผสมผสานแล้วก็เป็นแนวดนตรีที่ต้องบอกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับล่าสุดนะฮะปล่อยเพลงนี้มาในนามของ Spicy Dish ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยมกราเนี่ยเขาก็ทำเพลงของเขาเองอยู่เรื่อยแล้วก็มีสัมภาษณ์หลังจากที่เขาออกรายการนะฮะที่ต่างประเทศกลับมานี้ก็มีเรียกว่ามีสปอตไลท์นะครับมาส่องพวกเขาจนทุกวันนี้หลายๆคนเริ่มที่จะรู้จักและติดตามพวกเขาแล้วหยิบมาเล่นให้ฟังครับเพลงนี้ชื่อว่าย่องซองหนึ่งงานจากมกราครับ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันชัยเรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

เพลงใหม่ล่าสุดนะครับจากซินซิงคูล่านะฮะเพลงนี้ชื่อว่าขอบคุณนะฮะเช้านี้มีรีเควสเข้ามาด้วยเอาละครับส่งคุณผู้ฟังนะครับทาง 104.75 สตรอมพัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลนะครับไปติดตามรับฟังข่าวจากทีมงานข่าวกองทัพเรือกันสักครู่ชั่วโมงหน้ากลับมาส่วนออนไลน์ไม่ต้องไปไหนเลยนะครับฟังเพลงต่อเนื่องเลยนะฮะขอเพลงเพิ่มเติมได้ Line Official @ Sunshine Radio ครับรวมถึง TikTok Sunshine Radio Thailand ด้วยนะครับ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
0: Good life good music
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ

สองเพลงเริ่มต้นในชั่วโมงนี้นะฮะโอ๊ตปราโมชนะครับนี่คือพร้อมไปโบกี้ไลออนนะครับนาฬิกาทรายนะฮะรีเควสต์กันด้วยนะครับล่าสุดอันดับ1ในซันชัยท็อป20นะครับบ่ายนี้ติดตามกับการรายงาน20อันดับเพลงฮิตซันชัยท็อป20ด้วยมาลุ้นกันว่านาฬิกาทรายยังจะคงครองแชมป์เป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกันหรือเปล่านะครับตอนนี้เป็นทริปเปิลแชมป์ฮะก็คือเป็น3สัปดาห์ติดต่อแล้วนะฮะเดี๋ยวบ่ายนี้มาลุ้นกันด้วย

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ยังคงอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงนะฮะที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะฮะกับผม DJ แจ็คณัฐพลครับวันนี้อยู่ถึงเที่ยงตรงเลยพาคุณย้อนกลับไปเป็น request คุณด้วยหนึ่งงานจะ crash นะครับนี่คือเธอคือนางฟ้าในใจฮะ

อีกคู่ดูโอแล้วก็เป็นคู่รักนะฮะสำหรับเรนิสรานะฮะโทรศัพท์หาคนบนฟ้าต่อเนื่องมาจากเธอคือนางฟ้าในใจงานจากแครชด้วยเอาละครับเดี๋ยวเบรกโฆษณาสั้นๆกันสักครู่นึงนะครับหลังเบรกกลับมามีคาร์แลนแฮเบอรี่รออยู่นะครับแล้วก็รวมถึง Kiss of Life ด้วยหลังเบรกโฆษณาครับ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันซะ
1: เพียงแจ้งว่าฟังจากสัญชัยเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sweat
1: Kiss of Life นะครับที่คือสวีทนะครับไปก่อนนั้นคาแลนเฮดเบอรี่นะครับกับ Worth to Fight นะฮะสองเพลงสากลต่อเนื่องกันเลยทีเดียวอ่ะมาสนุกกันต่อนะฮะกับเพลงนี้ยังคงอยู่กันที่นี่นะครับสัญชาติเดียวกูไลฟ์กูมิวสิกนี่ฮะในช่วงพิเศษโปรแกรมพิเศษวันอาทิตย์วันนี้สัญชาติออนวีคเอนด์ครับ

เป็นว่าสรุปแล้วเรียบร้อยว่าไทยก็ผ่านรอบ8ทีมสุดท้ายไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับวอลเลย์บอลนะฮะในกีฬาเอเชียนเกมนะฮะก็เรียกว่าทำเอาต้องเชื่อว่าแฟนๆอินโดนีเซียนะฮะคงแบบปาดนี่เขาเป็นการปาดแล้วก็เอาแบบชนะกันแบบไม่ต้องลุ้นกันเลยทีเดียวนะฮะเอาเป็นว่าก็อ่ะก็แสดงความยินดีด้วยนะฮะสำหรับแฟนกีฬาประเภทวอลเลย์บอลนะครับในเอเชียนเกมนะครับแล้วก็ฝากไปด้วยนะฮะสำหรับกิจกรรมโลหิตคืนชีวิตนะครับ24มิถุนายนขออภัยฮะ24กันยายนที่ถึงนี้นะครับที่เดิมฮะที่บริเวณชั้น4นะครับลานกิจกรรมนะครับศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาเตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วก็ไปเจอกันไปร่วมแสดงพลังร่วมกันบริจาคโลหิตพร้อมกันนะฮะกับโลหิตคืนชีวิต24กันยายนนี้ฮะหลังเพลงนี้เรามาคุยกับดีเจแบงค์นะฮะและส่งท้ายชั่วโมงนี้พร้อมกันครับ

0: าแล้วครับสวัสดีครับคุณ
1: อรุณสวัสดิ์พี่แจ็คสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับ
0: ได้เวลาต้อนรับนะฮะที่เราจะมาคุยกันนะครับในชั่วโมงนี้
1: ครึ่งวันนะคุณผู้ฟังนะวันนี้นะ
0: คนละครึ่ง
1: ยาวๆนะ
0: คนละครึ่งคนละครึ่ง
1: คนละครึ่ง
0: วัดครึ่งกรรมการครึ่งไม่ได้ยินประโยคนี้นานแล้วนะเนี่ย
1: วัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งนึงเหรอ
0: วันนั้นได้ยินใครไม่รู้อ่ะก็เลยมันก็แวบขึ้นมา
1: ไม่ใช่แบ่งแน่นอนไม่ใช่อะไรไม่พูดพี่คำพวกนี้ไม่จะไม่พูดเดี๋ยวเขารู้ได้ยินจากพี่ปาหรือเปล่า
0: น่าจะ
1: แบบนั้น
0: มันนั้น
1: นะฮะมีเรื่องมาเล่าคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังชอบส่งขนมเป็นคุกกี้เป็นเบเกอรี่บ้างอะไรบ้างแล้วแต
0: ่
1: ดูดีๆนะฮะ
0: ทำไมฮะ
1: วันหลังคุกกี้น่าจะเป็นคุกกี้ขยะนะฮะ
0: ทำไม
1: ที่ทำมาจากขยะนะฮะนี่ไงล่าสุดครับนะฮะคุกกี้นะครับผมที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ต่อไปในอนาคตนะฮะอาจจะมาจากเศษขวดพลาสติกครับคุณผู้ฟังฟังดูเหมือนหนังไซไฟเนาะนะฮะแต่ว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ของ NASA เองนะสหรัฐนะครับกำลังทำต้นแบบคุกกี้ที่ผลิตมาจากขวดพลาสติกอะไรต่างๆแต่มันไม่ได้เป็นการเอาพลาสติกไปบดแล้วก็เอามาผสมแป้งแล้วก็กินเป็นคุกกี้ไม่ใช่นะฮะมีทีมวิจัยนะครับจาก Southern Illinois University Carbondale นะครับพัฒนาอาหารที่ชื่อว่าไมโครไบส์นะฮะเป็นคุกกี้โปรตีนสูงฮะคุณฟังที่มีวัตถุดิบบางส่วนเนี่ยมาจากขยะพลาสติก PET อย่างขวดน้ำนะครับ
0: ขวดเพชรที่เราคุ้นเคยกันใช่ไหม
1: ถูกต้องนะครับเศษวัสดุทางการเกษตรอะไรต่างๆมีต้นแล้วก็ใบข้าวโพดอะไรต่างๆมาผสมด้วยนะครับนะก็อย่างที่บอกไปไม่ได้เอาขวดน้ำมาบดเป็นผงใส่แป้งใส่น้ำตาลแล้วอบให้เรากินนะครับคุณฟังกระบวนการจริงมันก็ซับซ้อนกว่านั้นหน่อยข้อแรกเลยเอาพลาสติกไปย่อยก่
0: อ
1: นเขาใช้กระบวนการที่เรียกว่าออกซิเดทีฟไฮโดรเมอร์ทิลนะครับdissolution หรือว่าการง่ายๆคือเอาน้ำออกซิเจนความร้อนแล้วก็แรงดันสูงย่อยพลาสติก PET แล้วก็เศษพืชนะให้แตกออกเป็นโมเลกุลเล็กๆก่อนที่จุลินทรีย์เนี่ยสามารถนำไปใช้ต่อได้จากนั้นก็ใช้ยีสต์นะครับเป็นโรงงานผลิตอาหารครับนักวิทยาศาสตร์ได้สารตั้งต้นมาปุ๊บเนี่ยขั้นตอนแรกก็จะนำไปเป็นอาหารให้กับยีสต์ที่ถูกปรับแต่งขึ้นนะครับยีสต์ก็จะเอาคาร์บอนจากสารเหล่านั้นไปสร้างเป็นส่วนประกอบใหม่อย่างเช่นเป็นโปรตีนเป็นไขมันเป็นกรดต่างๆแปลว่าเพราะงั้นเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่เรากินเข้าไปเราไม่ได้กินขวดพลาสติกนะครับทุกฟังนะฮะแต่เป็นสารอาหารใหม่ที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นมาจากวัตถุดิบตั้งต้นก็คือเป็นเหล่าบรรดาขวดพลาสติกทั้งหลาย
0: เนี่ยนี่ถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆ
1: เขาท่าเนาะ
0: รู้สึกว่ามัน
1: ไปไกลมากนะฮะนักวิจัยเนี่ยยังทำให้ยีสต์บางชนิดนะครับผลิตเป็นกลิ่นวานิลากลิ่นผลไม้ต่างๆได้ด้วย
0: ได
1: ้นะฮะแล้วก็ยังสามารถสร้างเบต้าแคโรทีนที่ร่างกายสามารถเปลี่ยนไปเป็นวิตามิน A ได้ด้วยก็เรียกว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะฮะแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆที่ได้ตะกี้นี้นะฮะก็เอาไปผสมกับไฟเบอร์ผสมกับแป้งแล้วก็สารให้ความหวานต่างๆใส่เครื่องพิมพ์อาหารเรียบร้อยปุ๊บนะครับก็จะพิมพ์ออกมาเป็นชิ้นๆนะฮะกลายเป็นคุกกี้ที่เรียกว่าไมโครไบต์นั่นเองแล้วก็เอาไปเข้าไมโครเวฟจนได้หน้าตาเป็นคุกกี้จริงๆในข่าวเนี่ยผมไปดูมามีรูปเป็นชิ้นคุกกี้ให้เราดูเลยนะฮะ
0: อันนี้ผมอึ้งทึ่งอยู่เนี่ยว่าเราคุ้นเคยกับเรื่องของปัญหาไมโครพลาสติกใช่ไหม
1: ใช่
0: ใช่ไหมแล้วพอมีเทคโนโลยีที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้แล้วเน
1: ี
0: ่ยมันก็ถือว่าม
1: ันเป็นอะไรที่เราเกินความคาดหมายของผมถึงบอกว่าไม่มีอะไรหรอกในโลกใบนี้ที่มนุษย์เราจะสร้างไม่ได
0: ้
1: คุณเชื่อไหมว่าบางอย่างที่เราไม่รู้ไม่เห็นตอนเนี้ยบางอย่างอาจจะไปไกลกว่าที่เราคิดแล้วก็ได้
0: ถูกต้อง
1: โดยที่มนุษย์อาจจะยังไม่เปิดตัวเนี่ยอย่างนี้เหมือนกันถามว่ามีคนกินหรือยังฮะคุกกี้ตัวนี
0: ้
1: คุกกี้จากขวดพลาสติกเนี่ยนะฮะข้อมูลนะจากทีมวิจัยบอกว่าคุกกี้เนี่ยมีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคจริงแต่ว่าทีมเนี่ยนะฮะยังรอการอนุมัติจากสถาบันเพื่อทำการทดลองชิมกับคนอย่างเป็นทางการนะครับที่มาเนี่ยผู้เข้าร่วมวิจัยเนี่ยได้ประเมินในแค่เรื่องของกลิ่นที่เป็นกลิ่นของกินจริงเลยนะฮะหลายคนบอกว่าถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่อาหารขาดแคลนก็ยอมกินนะอร่อยกลิ่นดีอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะฮะแล้วทำไมต้องลงทุนทำอะไรซับซ้อนขนาดนี้คุณผู้ฟังนะฮะจุดเริ่มต้นของไมโครไบต์เนี่ยเกี่ยวข้องกับโครงการ Deep Space Food Challenge ของ NASA นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังโจทย์ก็คือว่าถ้าวันนึงมนุษย์จะต้องเดินทางไปอวกาศเป็นเวลานานหรือไปตั้งถิ่นฐานบนดาวอื่นๆก็ตามเราจะผลิตอาหารอย่างไรในเมื่อเราไม่สามารถขนเสบียงจากโลกไปได้เรื่อย
0: ๆบางที่อาจจะพอปลูกไม่ได้ด้วย
1: นะครับซึ่งถ้าเราสามารถเอาของเหลือทิ้งบนยานอย่างเช่นบรรจุภัณฑ์พลาสติกอะไรเหล่านี้เนี่ยกลับมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารก็เท่ากับว่าของที่เคยเป็นขยะเนี่ยอาจจะหมุนเวียนกลับมาเป็นทรัพยากรอีกครั้งหนึ่งแบบนี้เลยนะฮะและพี่แจ็คเทคโนโลยีนี้เนี่ยไม่ได้มองแค่ในเรื่องของอวกาศอย่างเดียวนะคร
0: ับ
1: นักวิจัยมองว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์ในพื้นที่ที่ผลิตหรือว่าขนส่งอาหารได้ยาก อย่างเช่นพื้นที่ประสบภัยนะครับพื้นที่ห่างไกลเรือดำน้ำหรือว่าภารกิจอวกาศระยะยาวตอนนี้สรุปแล้วก็คือยังเป็นเพียงต้นแบบนะครับนะฮะยังไม่มีการในเรื่องของการกินเข้าไปจริงๆแต่มันมีคุณค่าทางโภชนาการจริงวิจัยมาแล้ววิเคราะห์มาแล้วแล้วก็มีประโยชน์เขาเรียกว่าผู้บริโภคปลอดภัยแน่นอนคือดูมาหมดละ1 2 3 4แค่ยังไม่ได้เข้าปากเคี้ยวแต่ทดลองกินแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าว่ามันโอเคจริงๆว่ามันทำได้จริง อะไรเงี้ยในระยะเวลาอันใกล้นี้ครับน่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็น่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเรื่องของคุกกี้ไมโครไบต์ที่ได้มาเป็นวัตถุดิบส่วนหนึ่งมาจากขวดน้ำ PET ที่เราเห็นกันวันนี้แหละ
0: อันนี้ผมคิดต่อนะคิดไปถึงต้นทุนอยากรู้เหมือนกันนะว่ามันจะแพงกว่าคุกกี้ปกติธรรมดาทั่วไปไหม
1: ต้นทุนต้นทุนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้บอกไว้แต่ว่าผมมองว่าอย่างน้อยเนี่ยคือการหมุนเวียน
0: ใช่
1: เอาขยะที่มีอยู่แล้วนู่นนี่อะไรเงี้ยผมว่ามันค่อนข้างจะคุ้มในเรื่องของความยั่งยืนต่อไปในอนาคตอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: น่าสนใจถือว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะฮะก็รอดูต่อไปนะเดี๋ยวเผื่อจะมีมาอัปเดตกันว่าได้มีการลองชิมกันแล้วประมาณนี้นะฮะวันนี้ผมขอบคุณมากฮะกับการติดตามขอบคุณของขวัญทุกชิ้นโอ้โหวันนี้คุณการให้หงมาด้วยขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันต่อกับ DJ Bank นะครับผมกลับมาใหม่เสาร์หน้าวันนี้ทิ้งท้ายกันที่1งานนะครับที่ถูกรีเควสต์มาสลัดแมชชีนกับสวนดอกไม้วันนี้ขอเป็นวันที่ดีทุกคนด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

ในส่วนของขึ้นใจเงินจากเมอร์นะฮะฟีเจอริ่งกับแบล็คฮาร์ทนะครับมีคนรอฟังอยู่หลายข้อความเหมือนกันนะฮะอาจจะให้ฟังเรียบร้อยนะครับเป็นการต้อนรับเที่ยงนี้ของเรานะฮะแล้วก็มีรักแรกพบและทูคัลเลอร์รวมถึงก่อนเบรกของเราก็จะมีไอคนใจร้ายจากใต้แอนเฟรนนะครับแล้วก็มีรักมักยากนะฮะงานจากบัสด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยต้อนรับเข้าสู่ Sunshine on Weekend Sunshine Radio Good Life Good Music ครับแบงค์กฤตดูแลคุณนะฮะวันนี้เราจะอยู่ด้วยกันยาวๆนะครับต่อเนื่องจนถึงนู่นเลย6โมงเย็นวันนี้เปิดเพลงเองนะครับผมแล้วก็รายงานชาร์ตเองสนุกสนานละเพราะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเราต้องนะฮะหาอุปกรณ์ในส่วนของการอะไรดามหลังดามเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับถังออกซิเจนอะไรเราเตรียมให้พร้อมนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะครับต่อเนื่องกี่ชั่วโมงเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่ห้าหกหกชั่วโมงเลิศๆคุณผู้ฟัง6ชั่วโมงเลิศๆนะครับในฐานะที่เราก็เป็นผู้บริหารแล้วเนาะนะก็ต้องสามารถที่จะจัดการในการเฝ้าคลื่นนะฮะด้วยตัวเองได้นะฮะโอทงโอทีไม่มีนะฮะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารอยู่แล้วก็ต้องนั่งยาวๆได้สามารถอยู่แล้วนะครับนะอยู่ด้วยกันนะฮะใครแบบง่วงก่อนจะไปงีบสักหน่อยสักนิดก็ไม่ว่ากันฮะยังไงก็แล้วแต่นะครับใครที่ไหวก็ส่งกำลังใจแล้วก็อยู่ด้วยกันยาวๆจะแวะนะฮะไปกินข้าวก่อนแวะไปงีบก่อนนะพี่แบงค์ได้เลยนะฮะแบงค์ประจำที่อยู่ตรงนี้แหละอยู่ด้วยกันยาวๆเลยนะครับมีข้อความทักมาเยอะนะมาดูกันว่ามีใครอยู่กับเราบ้างนะครับน้องแอลบอกว่าถังออกเลยถังออกเลยจ้ะนะครับผมเราจะต้องไม่หน้าเหลืองไประหว่างรายการของเรานะครับในช่วงพอเข้าสู่ท็อป5ดีเจเริ่มหน้าเหลืองเนี่ยไม่ได้เนาะนะครับผมต้องถังออกเอ่ยอะไรเอ่ยยาอมยาลมยาหอมนะครับวันนี้พร้อมแล้วนะฮะคุณดรีมน้องเพชรจ้าแล้วก็มีคุณปูนะครับพี่หมูคุณบีมนะครับหนูนุ่นนะฮะครูแบมนะครับคุณซอนทูเกเดอร์นะฮะทีฟ้าพี่ตุ๊กเด่นชัยพี่เอ๋สุกัญญานะครับปุณนี่มาม่าทูเบลส์คุณตาลนะครับวรรณธนีสิริวรรณาเบียจ้าพี่หนูปลาพี่ใครฮะอามาคุณแก้มคุณต้นน้ำใดๆต้นน้ำวันนี้ต้นน้ำเปลี่ยนชื่อเป็นทอน้ำนะครับผมเขาไม่ได้ใช้ชื่อว่าต้นน้ำปรมินแล้วเป็นทอน้ำนะครับผมพี่สุบีไมเลิฟและใดๆอีกหลายท่านที่นะฮะ ยังไม่ได้เปิดดูนะครับขอบคุณทุกข้อความด้วยจ้าอยู่ด้วยกันยาวๆจ้าแบงค์กฤตนะครับส่งรีเควสต์ได้เหมือนเดิมนะทุกช่องทางนะครับ LINE @sunshinevideo แล้วก็ทาง TikTok Channel ของเราที่ตอนนี้พี่นิรุธนะครับวางกล่องสมบัติให้พวกเราเก็บเหรียญฟรีแล้วเข้ามาเก็บด่วนๆนะครับอย่าช้าเพราะว่าไม่เช่นนั้นนะฮะน้องบอทก็จะมาแย่งเหรียญของเราไปซะก่อนนะฮะ Sunshine on the weekend

0: Sunshine on weekend
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเนคเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
0: Good life, good music Sunshine on weekend

่พี่หมูนะครับแม่ผู้เป็นแม่ที่น่ารักของทุกด้อมนะฮะมีการขอบคุณแทนด้อมนั้นด้อมนี้ส่งของขวัญให้ต่างหากขอบคุณนะฮะโหเป็นแม่พระของพวกเราเลยฮะชาวด้อมขอเข้ามาไม่รู้ว่าฟังหรือไม่ฟังไม่ตอบกลับไม่ดื้อมือหือไม่อืออะไรพี่หมูไม่เป็นไรนะพี่มาขอบคุณแทนนะฮะแล้วก็ส่งของขวัญให้ด้วยเป๊กผลิตโชว์กับ I've Got You นะฮะแล้วก็มีความทรงจำนะครับในเวอร์ชันของแบงค์ปริตินะฮะหลายๆคนที่เป็นแฟนเก่าของพี่แอมนะฮะน่าจะร้องตามได้แหละแต่ว่ามีนะฮะแบงค์ปริติเอามาร้องใหม่นะครับสำหรับความทรงจำนะฮะเที่ยง37นาทีนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบหนึ่งอยู่ด้วยกันซันชายออนวีคเอนด์นะครับกับแบงค์กลิดนะฮะแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันนะครับยาวๆนะฮะไปจนถึง6โมงเย็นวันนี้รับหน้าที่แรงงานชาติด้วยตัวเองด้วยเลิศๆนะฮะสนุกละวันนี้นะครับผมมียังไงต่อฮะข้อความนะครับกระแตบอกว่าวันนี้เนี่ยยังไม่ลุกจากเตียงเลยฮะไม่รู้จะทำอะไรนอกจากยังไม่ทำอะไรเลยค่ะนอกจากลุกมาเข้าห้องน้ำนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยววันนี้ต้องทำงานยาวๆล่างแต่4โมงเย็นถึง8โมงเช้าใช่ไหมพรุ่งนี้เรามาเจอกันตอนเช้าอีกรอบหนึ่งกระแตนะฮะวันนี้ใช้ช่วงเวลาการพักผ่อนให้แบบคุ้มค่ามากที่สุดนะยังไงนอนเผื่อพี่แบงค์ด้วยนะครับพี่แบงค์โอเคพี่แบงค์อยากให้มีคนนอนเผื่อนะฮะสวัสดีพี่ตุ๊กด้วยนะครับคิดถึงพี่ตุ๊กมากเลยเราไม่ค่อยได้เมาส์กันเลยเช้าๆนะฮะแต่ว่าพี่ตุ๊กก็เป็นคนที่ส่งข้อความมาทักเราเป็นข้อความแรกๆในทุกเช้าเลยเหมือนกันทุกวันนะฮะน้องเพชรบอกว่าพี่ปลาชอบเพลงหนึ่งในมาช้าก็เลยขอเพลงนี้ให้กับพี่ปลานะครับหนึ่งในมาช้าแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมอ๋อเขาชอบอะไรอย่างนี้อ่ะโอเคได้เลยจ้านะครับผมได้เลยไปจัดไปนะฮะใครมาแล้วรายงานตัวกันหน่อย Line แอดสัญชาติเรดิโอนะครับหรือว่าใครที่สะดวกมาอยู่ด้วยกันทางไลฟ์ TikTokก็มุนม่วนนะครับดูดีเจเต้นไป2ชั่วโมง3ชั่วโมงแรกเต้นนะครับเต้นอยู่ยังเต้นอยู่แต่ว่าประมาณ2ชั่วโมงหลังๆเริ่มมีการดามหลังแล้วก็เริ่มมีร่างกายจะมีเสียงกรอบแกรบขึ้นมานะยังไงก็ส่งกำลังใจกันด้วยกันละกันนะครับ Sunshine on the weekend

0: Sunshine on Weekend ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
1: Good life good music
0: Sunshine on weekend

ไม่ได้เก่าเท่าไหร่หรอกก็กำลังดีเพลงนี้นะฮะเอจิรากรสมพิทักษ์นะครับจากนี้ไปจนนิรันดร์ขอบคุณกุหลาบ 1,000 ไร่ที่หยิบยื่นส่งให้มาทาง TikTok ด้วยนะครับจัดให้ฟังเรียบร้อยให้ตอนนี้เที่ยงกับ50นาทีเวลาเดินเร็วจังเลยคุณผู้ฟังฮะมีเรื่องมาเล่าเลยนะฮะวันนี้ครับคุณผู้ฟัง20กันยายนของทุกปีมื้อเที่ยงวันนี้ถ้าใครยังคิดไม่ออกว่าจะทานอะไรดีแนะนำให้ทานเป็นข้าวผัดคุณผู้ฟังเพราะวันนี้20กันยายนฮะเป็นวันสำคัญของสหรัฐอเมริกา National Fried Rice Day ฮะหรือว่าวันข้าวผัดแห่งชาติ สหรัฐอเมริกาเขามีวันแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยมั้ยวันข้าวผัดแห่งชาติครับหรือว่า National Fried Rice Day นั่นเองนะฮะใครจะไปคิดว่าเมนูง่ายๆอย่างข้าวผัดเนี่ยจะมีวันเป็นของตัวเองนะฮะซึ่งวันนี้นะฮะ20กันยายนของทุกปีครับเป็นวันอาหารของสหรัฐอเมริกาครับเริ่มต้นขึ้นในปี2018นะฮะโดยร้านอาหารในเครือของเทปัญญากินะครับสไตล์ญี่ปุ่นในสหรัฐนะครับร่วมกับ National Day Calendar นะครับกำหนดให้วันที่20กันยายนเนี่ยเป็นวันเฉลิมฉลองเมนูข้าวผัดอย่างเป็นทางการในปฏิทินวันพิเศษของสหรัฐนี่คุณผู้ฟังเขามีวันเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการเลยนะลงในปฏิทินเรียบร้อยเลยเนี่ยเหตุผลที่ร้านอาหารร้านนี้เนี่ยตั้งขึ้นวันนี้ก็เพราะว่าข้าวผัดเนี่ยเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญของร้านนะครับที่เสิร์ฟให้กับลูกค้ามานานหลายสิบปีแล้วก็ในเวลานั้นเนี่ยนะฮะทางร้านเองก็ระบุว่าใช้ข้าวที่ปลูกในแคลิฟอร์เนียสำหรับเมนูต่างๆราว 2.7 ล้านปอนด์ต่อปีฮะแต่ว่าการเปิดตัววันข้าวผัดครั้งแรกในปี2018เนี่ยไม่ได้มาแบบธรรมดานะคุณผู้ฟังในวันนั้นเนี่ยนะฮะร้านเองนะฮะมีการให้เชฟระดับมาสเตอร์เชฟนะครับ2คนในนิวยอร์กแล้วก็ชิคาโก้นะครับมาทำข้าวผัดต่อเนื่องเพื่อท้าทายสถิติ Guinness World Record นะครับโดยมีกิจกรรมกินเวลาถึง42ชั่วโมง17นาทีนะครับแล้วก็สามารถจะสร้างสถิตินะฮะการทำอาหารต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดในเวลานั้นได้สำเร็จก็คือทำกับข้าวทำอาหารใช้เวลาทำอาหารแบบยาวนานต่อเนื่องที่สุดคือ42ชั่วโมง17นาทีนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับ20กันยายนของทุกปีครับจึงถูกฉลองเป็น National Fried Rice Day ทุกปีครับและถึงแม้ว่าวันดังกล่าวเนี่ยจะถือกำเนิดในสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าข้าวผัดเองเนี่ยก็เป็นอาหารที่เราพบได้หลากหลายมากนะฮะในเอเชียเองนะตั้งแต่ข้าวผัดจีนนะครับข้าวผัดญี่ปุ่นนะฮะนาซิโกเรงของอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียไปจนถึงข้าวผัดอเมริกันนะฮะที่หากินได้เฉพาะประเทศไทยแล้วก็ข้าวผัดไทยของเราด้วยนะข้าวผัดแบบไทยของเราด้วยนะครับนะวันนี้ก็เลยเป็นข้ออ้างอย่างเป็นทางการว่าจะกินอะไรก็ได้หรือว่ากินอะไรไม่ออกวันนี้สั่งข้าวผัดสักจานนะเพราะวันนี้เป็นวันข้าวผัดแห่งชาติครับหรือว่า National Fried Rice Day ของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับเอาล่ะได้เวลาส่งท้ายกันเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะฮะเรากลับมาฟังเพลงกันต่อสัญชัยออนวิกันกับแบงค์กลิบนะครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

การเป็นลูกของใครฮะมารับลูกด้วยจ้ะเจมินายฮะไม่มีวันนะครับเพลงนี้นะฮะกระจายนะฮะจัดให้ฟังเรียบร้อยนะครับรุ่นนักสวงแต่ชั่วโมงที่แล้วจ้าแล้วก็ก่อนนั้นนะฮะคนที่โชคดีกว่ากันจากอบนิธิด้วยนะครับบ่ายโมง18นาทีอยู่ด้วยกันนะฮะสัญชัยออนวีแกนกับแบงค์กริดนะครับแล้วก็ชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่2ที่เราอยู่ด้วยกันนะฮะมาส่งรีเควสต์ได้เลยนะครับแล้วก็ใครมาแล้วรายงานตัวกันหน่อย LINE @sunshineradio นะครับ Shine on weekend

เติ้ล First One แล้วก็ No One Else ด้วยนะครับต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้นแล้วก็รวมถึงพี่เบิ้ลธนกฤตนะฮะฟีเจอริ่งกับมาร์คคริสออฟบัสด้วยกับเหตุผลของคำว่ารักนะครับช่วงนี้เหมือนมีคนแต่งงานหรอหรือยังไงเอ่ยแต่มันมีแต่เพลงรักดูสิเบรกที่แล้วก็คือคนที่โชคดีกว่านะครับแล้วก็ไม่มีวันอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ยังมีนะเหตุผลของคำว่ารักต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะยังไม่มีใครแต่งงานใช่ไหมในนี้คุณผู้ฟังนะฮะมีแต่เพลงหวานๆนะครับก็ยังคงส่งรีเควสต์มาได้เหมือนเดิมนะฮะซันชายออนวีคเอนด์ของเรานะครับอยู่กับแบงค์เกรดวันนี้ยาวๆถึง6โมงเย็นครับคุณผู้ฟังไปเจอเรื่องนี้มาจะเล่าให้ฟังฮะล่าสุดเลยเขามีการค้นพบแมวชนิดใหม่ของโลกคุณผู้ฟังนะฮะแล้วก็เพิ่งจะได้รับการตั้งชื่อเป็นครั้งแรกในรอบกว่า100ปีฮะเขาเพิ่งจะค้นพบแมวชนิดใหม่ของโลกคุณผู้ฟังนะตั้งชื่อว่าเจ้าทิวโคย่าทิวคาโยเหรอชื่อทิวคาโยนะคุณผู้ฟังนะนักวิทยาศาสตร์ครับยืนยันว่าแมวป่าสปีชีส์ใหม่นะครับมาจากป่าเมฆนะครับยุนกัสในโบลิเวียนเองนะฮะแล้วก็ตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นลีโอพาดัสนะครับทิวคาโยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าน้องทิวคาโยนั่นเองนะฮะที่คนท้องถิ่นเนี่ยไปเรียกใช้เรียกน้องเนี่ยมานานฮะเจ้าทิวคาโยนะฮะมีขนาดเล็กกว่าแมวบ้านทั่วไปตัวเล็กกว่านะครับตัวอย่างที่เขาศึกษาเนี่ยฮะที่เขาไปเจอมาเนี่ยน้ำหนักเพียงแค่1.4กิโลกรัมนะมีขนเป็นสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็สีลวดลายคล้ายๆกับเสือดาวด้วยน่ารักคุณผู้ฟังนะฮะความสนใจก็คือว่ามนุษย์เนี่ยเคยพบเห็นมันมาก่อนแต่เพิ่งจะมีการวิเคราะห์ DNA ที่ช่วยยืนยันว่ามันเป็นสปีชีส์ที่แตกต่างจากไทเกอร์แคทนะฮะกลุ่มเสือแมวต่างๆนะฮะแล้วก็มีสายวิวัฒนาการของน้องเนี่ยแยกออกมาจากญาตินะฮะใกล้เคียงมาราว 1.4 ล้านปีก็คืออยู่มานานแล้วเป็นล้านปีคุณผู้ฟังเพิ่งจะมาค้นพบนะฮะว่าน้องเนี่ยไม่ได้เป็นเสือนะน้องเป็นแมวชนิดหนึ่งนะเป็นแมวป่านะการค้นพบในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่การเจอสัตว์ที่ไม่เคยมีใครเห็นนะฮะแต่ว่าเป็นการค้นพบว่าสัตว์ที่เราเห็นมาตลอดตั้งนานแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสปีชีส์ที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เคยจำแนกอย่างเป็นทางการก็คือเคยเห็นแล้วนะครับปรากฏว่าน้องเนี่ยไม่ได้เป็นแมวบ้านแล้วก็น้องก็ไม่ได้เป็นเสือไม่ได้เป็นอะไรแต่คือน้องเป็นแมวป่าชนิดใหม่นะครับที่มี DNA สปีชีส์เนี่ยแตกต่างออกมาอีกประเภทหนึ่งนะฮะเป็นการค้นพบอย่างเป็นทางการนะครับในรอบ100ปีชื่อว่าน้องทิวคาโยนะตัวเล็กกว่าแมวบ้านด้วยตัวเล็กแมวบ้านเราก็ไม่ได้ตัวใหญ่เท่าไหร่นึกออกไหมคุณฟังนะน้ำหนักน้องแค่ 1.4 กิโลกรัมเองนะฮะแล้วก็มีลวดลายเหมือนเสือดาวด้วยหน้าตาน่ารักเฉียวนะครับลองไปหาข้อมูลน้องดูได้นะครับซึ่งอยากรู้ว่าข้อมูลเป็นยังไงนะฮะไปติดตามนะครับ X นะฮะที่ชื่อว่านะครับกบอนิตนะครับผม จะลงความรู้ทั่วไปอะไรไว้แบบนั้นนะเยอะแยะมากมายนะฮะขอบคุณของขวัญทุกชิ้นนะครับแล้วก็ทุกข้อความที่ส่งการตอบกลับหลังจากได้ฟังเพลงด้วยนะครับ Sunshine on the weekend

0: Sunshine on weekend
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันซะ
1: เพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
4: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
5: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
6: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
7: Sunshine Top 20
6: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine on weekend

entry นะครับในอันดับที่18ในสัปดาห์ล่าสุดของเรานะฮะสวีทเหมือนก่อนงั้นจาก ETC นะครับส่วนก่อนหน้านั้น Potato ฮะเธอยัง1 request เพลงเก่าที่จะให้ฟังเรียบร้อยนะครับบ่ายโมงกับ44นาที Sunshine on Weekend คุณผู้ฟังยังคงอยู่กับแบงค์กริดนะฮะในชั่วโมงนี้ของเรานะฮะแล้วก็ฟังเพลงพร้อมด้วยกันอยากฟังเพลงไหนส่งคะแนนได้เลยนะฮะที่ LINE @sunshineradio นั่นเองนะครับส่วนช่วงนี้คุณผู้ฟังมีเรื่องมาเล่าอีกละนะฮะคุณผู้ฟังรู้มั้ยครับว่าในระบบสุริยะของเราเนี่ยนะฮะมีดาวเคราะห์อยู่แค่2ดวงนะครับที่ไม่มีดวงจันทร์เป็นของตัวเองดาวอื่นๆเนี่ยทุกคนทุกดาวทุกดวงเนี่ยเขามีดวงจันทร์เป็นบริวารของตัวเองใช่ไหมอย่างเราเองเนี่ยก็มีดวงจันทร์นะครับอยู่หนึ่งดวงน้องมูนนี่แหละนะฮะที่เป็นบริวารของโลกเราใช่ไหมทีนี้มีอยู่ดาว2ดวงครับในระบบสุริยะของเรานะฮะที่ไม่มีดวงจันทร์เป็นของตัวเองนั่นก็คือนะฮะ

ว่าสายนะฮะมีการเสนอคำอธิบายใหม่ที่น่าสนใจบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยอาจจะเคยมีดวงจันทร์นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยดาวศุกร์อาจจะนะฮะกินดวงจันทร์ของตัวเองเข้าไปแล้ว ฟังดูเอ๊ะแปลกๆนะฮะดาวศุกร์อาจจะกินดวงจันทร์ของตัวเองเข้าไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าไม่ได้กินแบบอ้าปากงับแล้วก็เคี้ยวอะไรอย่างงี้นะรู้ฟังนะนะนักวิจัยนะสร้างแบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อดูว่าถ้าดาวศุกร์เนี่ยเคยมีดวงจันทร์จริงๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับมันในระยะยาวนะครับแล้วก็พบจุดสำคัญอยู่ที่ดาวศุกร์เนี่ยหมุนรอบตัวเองเนี่ยช้ามากค่อยๆหมุนแม่ไม่เหมือนของเราฮะที่เราหมุนรอบตัวเองเนี่ยใช้เวลา24ชั่วโมงใช่ไหมดาวศุกร์ช้ากว่านั้นนะครับโลกของเราเนี่ย24ชั่วโมงดาวศุกร์เนี่ยใช้เวลาในการหมุนรอบตัวเองของ1รอบเนี่ยนะฮะประมาณ243วันของโลกครับโอ้โหของเรา24ชั่วโมงปุ๊บรอบตัวเองเรียบร้อยแต่ดาวศุกร์เนี่ย243วันนะถึงจะหมุนรอบตัวเองครบนะฮะแล้วก็ความแตกต่างตรงนี้สำคัญมากคุณผู้ฟังเพราะว่าดวงจันทร์ของโลกเราเนี่ยก็กำลังค่อยๆเคลื่อนห่างออกจากโลกอยู่เหมือนกันนะปัจจุบันเนี่ยอยู่ห่างประมาณ4ค่อยๆห่างออกไป4เซนติเมตรต่อปีคุณผู้ฟังฮะส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผลมาจากโลกของเราเนี่ยหมุนค่อนข้างเร็วนะฮะแล้วก็มีการถ่ายเทพลังงานจากการหมุนของโลกเนี่ยไปยังดวงจันทร์ทำให้ดวงจันทร์เนี่ยค่อยๆขยับออกไปแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นดาวศุกร์สถานการณ์ก็จะกลับกันนะเพราะดาวศุกร์เนี่ยหมุนช้ามากแรงโน้มถ่วงแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ระหว่างดาวกับดวงจันทร์เนี่ยจะทำให้ดวงจันทร์เนี่ยสมมติของมันนะฮะค่อยๆหมุนเข้าเป็นเกลียวนะฮะเข้าหาดาวศุกร์แทนที่จะเคลื่อนออกไปเพราะว่าหมุนช้าไงดวงจันทร์ก็จะค่อยๆหมุนเข้าหาอะไรเงี้ยใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเนี่ยจนในที่สุดครับอาจจะอะไรพุ่งเข้าหาดาวศุกร์ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะทีมวิจัยเนี่ยมีการทดลองจำลองดวงจันทร์หลายขนาดครับตั้งแต่ประมาณครึ่งนึงของมวลดวงจันทร์ของโลกเรานะครับไปจนถึงหนักกว่าดวงจันทร์ของเราถึง10เท่านะผลที่ออกมาส่วนใหญ่ก็คือเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยดวงจันทร์เนี่ยน่าจะพุ่งเข้าชนดาวศุกร์ไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับและยิ่งดวงจันทร์มีมวลมากก็ยิ่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้เร็วขึ้นทีนี้เนี่ยต้องย้ำตรงนี้นิดนึงนะฮะคุณฟังบอกว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยยังไม่ได้ค้นพบหลักฐานว่าดาวศุกร์เนี่ยเคยมีดวงจันทร์จริงๆหรือเปล่านะครับงานวิจัยนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าเราพิสูจน์แล้วว่าดาวศุกร์เนี่ยกินดวงจันทร์ตัวเองนะครับแต่นะงานวิจัยนี้กำลังบอกว่าถ้าดาวศุกร์เคยมีดวงจันทร์นะฮะแบบจำลองแสดงให้เห็นว่ามันรักษาดวงจันทร์ดวงนั้นเอาไว้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าตัวเองก็หมุนช้า ดวงจันทร์ก็หมุนเข้าไปก็ใกล้เข้าไปเรื่อยๆจนต้องพุ่งชนตัวเองนั่นเองนะฮะนะก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ดวงจันทร์เนี่ยหายไปก็ได้ปัญหาก็คือต่อให้เหตุการณ์นั้นเนี่ยเคยเกิดขึ้นจริงวันนี้เราก็ยังหาหลักฐานได้ยากอยู่ดีมันเป็นเพียงแค่สมมติฐานคุณผู้ฟังนะฮะพื้นผิวของดาวศุกร์เนี่ยประมาณ 80% เนี่ยมีอายุใกล้เคียงกันนะครับนักวิทยาศาสตร์มองว่าเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวครั้งใหญ่เมื่อประมาณพันล้านปีที่แล้วนะซึ่งอาจจะลบร่องรอยทางธรณีวิทยาไปแล้วนะเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะร่องรอยอย่างดวงจันทร์พุ่งชนอะไรแล้วแหละก็อาจจะหายไปแล้วด้วยประมาณนี้นะครับแต่เขาก็ตั้งสมมติฐานว่าเออนะฮะจริงๆแล้วอาจจะเคยมีดวงจันทร์แหละของดาวศุกร์อ่ะแต่ตัวเองหมุนช้าไงดวงจันทร์ก็เลยพุ่งชนแล้วก็กลืนหายไปแล้วเรียบร้อยหลักฐานก็ไม่เหลืออยู่เพราะว่าอะไรเพราะตัวเองเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็ช้าไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยนี่คือสมมติฐานนะครับของนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์นะแต่แต่ละสิ่งแต่ละอย่างนึกออกป่ะโลกใบนี้นะฮะมีเรื่องให้เราค้นพบอะไรต่างๆอีกเยอะแยะมากมายรวมไปถึงเรื่องราวของนอกโลกด้วยนะครับก็เลยหยิบมาเล่าให้คุณได้ฟังได้ฟังกันว่าดาวศุกร์เนี่ยอาจจะเคยมีดวงจันทร์แต่ว่าก็อาจจะกินไปแล้ว ก็เลยไม่เห็นอยู่ในทุกวันนี้นั่นเองนะครับเรื่องเล่าของเราวันนี้นะฮะไปโยกๆกันหน่อยคุณฟังแก้ง่วงนะฮะ

0: Shine on weekend. ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
1: Good life good music Sunshine on weekend
2: คุณฟังครับก่อนที่เราจะส่งท้ายชั่วโมงนี้กันนะครับใครที่กำลังมองหางานดีๆนะครับวันนี้ไปกันที่ Index Limit Mall พัทยากันนะครับชวนคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับทีม Project Sales สาขาพัทยากันนะครับที่ Index Limit Mall พัทยานั่นเองนะครับตอนนี้เขากำลังขยายทีมแล้วก็เปิดรับสมัครบุคลากรเนี่ยที่มีใจรักงานขายชอบพบปะลูกค้าแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตไปกับธุรกิจโครงการนะครับรับสมัครนะครับผู้จัดการฝ่าย Project Sales นะครับ1อัตราแล้วก็พนักงานทีม Sales Project จำนวน3อัตราด้วยที่นะฮะจะมาช่วยกันนะครับดูแลลูกค้าโครงการทั้งบ้านคอนโดโรงแรมแล้วก็ธุรกิจในพื้นที่พัทยาแล้วก็ใกล้เคียงด้วยนะครับรายได้แล้วก็สวัสดิการเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยเดียวมีทั้งเงินเดือนนะครับอินเซนทีฟนะฮะค่าน้ำมันค่าเป้าการขายทีมนะครับถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ๆพร้อมที่จะสร้างยอดขายสร้างความสำเร็จแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะครับวันนี้สอบถามรายละเอียดแล้วก็สมัครงานได้เลยหมายเลข0982566748นะครับย้ำด้วยนะ0982566748นั่นเองขอบคุณงานดีๆจาก Index Limit Mall พัทยาด้วยนะครับเดี๋ยวเวลาส่งท้ายชั่วโมงนี้กันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาฟังเพลงกันต่อนะทางนอกฝนตกแล้วใช่ไหมฮะขับรถด้วยความระมัดระวังกันนะครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine Top of the Week.
2: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
3: เอาล่ะครับผู้ฟังฮะต้อนรับเข้าสู่ Sunshine Top of the Week นะครับเรามาในช่วงของการอัปเดตชาร์ตกันนะฮะ Sunshine Top 20นั่นเองครับ20อันดับเพลงที่ถูกรีเควสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์นี้ของเรานะครับก่อนที่เราจะไปเคาท์ดาวน์กันที่อันดับที่20ประจำสัปดาห์นี้ฮะเรามาทบทวนกันหน่อยว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยชาร์ตของเรามีเพลงไหนอยู่ในชาร์ตเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะอันดับที่20นะครับที่ปลอดภัย Yesterday นะฮะเป็น New Entry นะครับอันดับที่19ก็เป็น New Entry เหมือนกันนะฮะ Oasis นะครับfeaturing กับดีจราดงานจากอะตอมชนะกันครับอันดับที่18ก็เป็น new entry เหมือนกันสวีทเหมือนก่อนงานจาก EDC นะครับอันดับที่17นะฮะขยับขึ้นจากอันดับ20นะครับเหงาเข้าใจงานจาก Four Eve อันดับที่16นะครับหล่นลงมาจาก13ครับสวีทงานจาก Kiss of Life ครับอันดับที่15ขึ้นจาก18รักที่พอดี Fellow นะฮะอันดับที่14ตกจาก8ครับจำเลยงานจาก Tilly Bird อันดับที่13 new entry สูงสุดประจำสัปดาห์ครับสวัสดีค่ะลิซ่าลาลิสานะครับอันดับที่12ตกจาก6แฮนนอร์มอลงานจาก BTS อันดับที่11ขึ้นจาก15 Alone งานจากมาร์คต้วนครับอันดับที่10นะฮะขึ้นจาก14 I've Got You งานจากเป๊กผลิตโชคครับอันดับที่9ขึ้นจาก10 Your Candy งานจาก PP Grip อันดับที่8ขึ้นจาก12ครับเหตุผลของคำว่ารัก Featuring กับ Mark Chris of Bad งานจากวานธนกฤตครับอันดับที่7ตกจาก4นะฮะ Hate That I Made You Love Me ฮะ Ariana Grande นะครับแล้วก็อันดับที่6ขึ้นจาก9ครับจำได้ว่าลืม Flashback งานจาก William จากพัดนะฮะอันดับที่5ขึ้นจาก7ครับคาตาฟิชเชอริงกับโบกี้ไลออนงานจากนุนิวชวรินนะฮะอันดับที่4นะครับขึ้นจาก5รักไม่ไหวแล้วโวยนะครับงานจากโจอี้ภูวศิษฐ์อันดับที่3ตกจาก2ครับกลิ่นฝนต้นเฟิร์สวันครับอันดับที่2ขึ้นจาก3ขึ้นใจงานจากเมอร์ฮะฟิชเชอริงกับแบล็คฮาร์ทแล้วก็อันดับที่1ต่อเนื่อง3สัปดาห์สอนครับนาฬิกาสายงั้นจากโบกี้เลออนเองนี่คือชาร์ตของเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้เรามาเริ่มต้นอัปเดตกันที่อันดับที่20ประจำสัปดาห์กันเลยครับ
1: Number 20 New Entry

0: ีคนบอกว่าถ้าเต้นน่ารักด้วยนะฮะยังไม่ได้หัดเต้นเลยอ่ะเดี๋ยวต้องลงไปเต้นเพราะตัวนี้โมแต่ไปเต้นล็อกเป้าอยู่นะฮะล็อกเป้าก็เป็นอีกเพลงไวรัลเหมือนกันที่กำลังมาใช่ไหมตอนนี้เพลงนี้เข้าชาร์ตมาก่อนนะครับ New Entry อันดับที่20ในสัปดาห์นี้ของเรานะฮะ Perseus นะครับ Free Wi-Fi ฮะหนุ่มๆจากสังกัดค่าย Genius นะครับในเครือ Jim M Music นะฮะที่ได้ตัวแม่วงการลูกทุ่งไทยนะครับพี่หายอภาพรนครสวรรค์แม่หายของเรานี่แหละนะฮะมาร่วมพรีเซนต์ความสนุกในฐานะศิลปินฟีเจอริงในสามนะฮะบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยกำลังเป็นไวรัลแล้วก็ติดหูมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นการผสมผสานเสน่ห์ของดนตรีลูกทุ่งนะฮะเข้ากับไทยแบบเข้ากับทีป๊อปได้อย่างลงตัวแล้วก็น่ารักมากๆเลยนี่คือ New Entry อันดับที่20ในสัปดาห์นี้ของเรานะครับงั้นจัด Process ไปจุดนี้กับอาภาพรนครสวรรค์กับ Free Wi-Fi อันดับที่20ผ่านไปครับไปลุยกันต่อกับอันดับที่19ประจำสัปดาห์
1: 19

0: สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเข้ามาเป็น new entry ในอันดับที่20นะฮะสัปดาห์นี้ขยับขึ้นมา1ตำแหน่งคุณผู้ฟังขึ้นมาอยู่ในอันดับที่19เรียบร้อยนะครับงั้นจาก yesterday นะฮะที่ปลอดภัยนะครับเพลงนี้เนี่ยเขามีคีย์เวิร์ดหลักนะฮะบางครั้งที่ปลอดภัยเนี่ยอาจจะไม่ใช่สถานที่แต่อาจจะเป็นใครสักคนนึงที่ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องกลัวอีกต่อไปนะฮะซิงเกิลล่าสุดของวงร็อกในสัญชาติไทยนะครับ yesterday ฮะจากสังกัด Jenny Record ครับ1เพลงที่ขยับขึ้นจากอันดับที่20นะครับมาเป็นอันดับที่19เรียบร้อยในสัปดาห์นี้ของเรานะครับก่อนที่เราจะไปลุยกันต่อนะครับในอันดับที่18คุณผู้ฟังฮะช่วงนี้ไปกันที่กิจกรรมดีๆจาก Central Marina Outlet ประจำเดือนกันยายนกันนะครับเริ่มกันที่ Adidas Grand Sale นะครับ21ถึง30กันยายนนี้นะฮะขนทับสินค้าแบรนด์ดังมาลดราคาจัดเต็มเลยเอาใจสายสปอร์ตแล้วก็สตรีทแฟชั่นครับที่โปรโมชั่นแอเรียชั้น1เลยแล้วก็สายแดนซ์นะห้ามพลาดนะครับ Zumba Dance Class นะครับทุกวันพุธที่2 9 16 23แล้วก็30กันยายนนั่นแปลว่าวันที่23นี้ไปเจอกันนะฮะคุณผู้ฟังฮะตั้งแต่1ทุ่มถึง2ทุ่มนะครับเต้นสนุกออกกำลังกายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่Marina Market ได้เลยนะฮะแล้วก็ตลอดเดือนกันยายนนะครับพบกับคาแรคเตอร์สตูดิโอนะครับช็อปเสื้อ Cozy Feel นะครับรุ่นพิเศษพร้อมเลือกติดแพชนะฮะคาแรคเตอร์ลิขสิทธิ์แท้จาก Marvel Disney นะครับ Universal Studio แล้วก็ Squid Game นะครับแล้วก็อีกมากมายที่รันโปรโมชั่นชั้น1หน้าฟู้ดพาร์คด้วยนะครับแล้วก็พิเศษสำหรับนักช็อปตัวจริงนะครับกับ Top Spender แคมเปญนะครับเมื่อมียอดสะสมสูงสุดรับฟรีเครื่องฟอกอากาศDyson Purify Purifier Cool Gen 1นะครับมูลค่า 12,900 บาทแล้วก็สมาชิก The One นะครับยังรับสิทธิพิเศษตลอดทั้งเดือนด้วยทานครบ500บาทสะสมครบ3วันรับฟรี Starbucks Card นะครับมูลค่า100บาทหรือช็อปแล้วก็ทานครบ 3,000 บาทครับรับคูปองแลกสินค้าพรีเมียมฟรี1ชิ้นนะฮะกันยายนนี้สนุกช็อปกินครบจบในที่เดียวแล้วไปเจอกันที่ Central Marina Outlet ได้เลยนะครับไปต่อกันที่ใครที่กำลังมองหาเงินทุนนะครับต้องการเงินหมุนเวียนทันใช้แค่มีทองก็มีเงินนะครับเพียงนำทองมาขายฝากที่ร้านทองมาเงินไปนะครับทองมาเงินไปนะฮะให้บริการรับขายฝากทองกว่า500สาขาทั่วประเทศเลยเปิดให้บริการแล้ววันนี้ใกล้บ้านคุณนะครับทองมาเงินไปชื่อเดียวจำง่ายครบจบเรื่องนะครับซื้อขายฝากทองรับขายฝากทองจากทุกร้านให้วงเงินสูงนะครับดอกเบี้ยถูกคิดดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงนะครับแล้วก็พิเศษด้วยเพียงคุณแจ้งว่าฟังจาก Sunshine Radio นะครับโปรโมชั่นนี้นะครับมาขายฝากทองที่ร้านทองมาเงินไปนะครับรับวงเงินเพิ่มนะครับบาทละ 3,000 บาทลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% เท่านั้นฮะด่วนครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569นี้เท่านั้นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้านคุณหรือแอดไลน์ไปที่ @thongma ได้เลยนะครับ THONGMA นั่นเองนะครับอ่ะว่าแล้วก็ตอนนี้บ่าย 2:25 นาทีเราไปลุยกันต่อกับอันดับที่18ประจำสัปดาห์เลยครับ
1: Number 18 New Entry

0: เป็นเพลงใหม่ล่าสุดนะจากลิปตานะครับที่มีพี่เรฟนะนักร้องนำจากวงเพอร์พีซเนี่ยมาฟิชเจอริงด้วยนะฮะเพลงเปิดอัลบั้มใหม่ที่ชื่อว่า Gen Z เลยนะฮะมาในแนวเพลงป๊อปยุค80คุณฟังที่มีเนื้อหาอบอุ่นแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของคนที่แอบรักแบบไม่เร่งรัดนั่นเองนะ1เพลงนะครับที่เข้ามาเป็น New Entry อันดับที่18ในสัปดาห์นี้ของเรานะครับใครที่ชอบเพลงนี้ส่งคะแนนกันต่อได้เลยงั้นจากลิปตาฟิชเจอริงกับเรฟเพอร์พีซนะครับขออนุญาตรักนั่นเองส่วนตอนนี้4โมงเย็นกับ10นั่นแหละบ่าย2นะฮะบ่าย2กับ29นาทีไปลุยกันต่อกับอันดับที่17ประจำสัปดาห์เลยครับ
1: Number 17 New Entry

0: เห็นว่ามีการทำ challenge ชวนแฟนๆมาเต้นแล้วก็ร่วมสนุกกับท่าเต้นน่ารักน่ารักของเพลงนี้ด้วยใช่ไหมฮะเราก็จะได้เห็นพ่อหนุ่มคนนี้เขามีการเต้นเป็นสเต็ปด้วยนะครับเต้นจริงเต้นจังเลยทีเดียวนะฮะนี่คือเพลงที่เข้ามาเป็น new entry สูงสุดในสัปดาห์นี้ของเรานะครับสัปดาห์แรกเข้ามาอยู่ในอันดับที่17เลยเพลงใหม่จากบิลกิ้นพุทธิพงศ์นะครับนี่คือ checklist นั่นเองเรื่องราวของคนที่มีเพื่อนมาปรึกษาแล้วก็ฝากหาคนรู้ใจตามสเปคที่ตั้งเอาไว้ใน checklist นะจะชอบคนตัวสูงเท่ดีตามใจคู่เก่งอ่อนโยนก็ตามแต่ไม่ว่าจะแนะนำใครนะฮะเพื่อนก็มักจะบอกว่ายังไม่ถูกใจสักทีสุดท้ายก็กลายเป็นว่าคนที่ตรงตามเช็คลิสต์แล้วก็อยู่ข้างๆตลอดก็คือคนที่อยู่ใกล้ตัวนั่นเองประมาณนี้เลยนะครับนี่คือ1เพลงนะฮะที่เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราเป็น New Entry สูงสุดในสัปดาห์นี้ของเรานะครับส่วนตอนนี้ได้เวลาไปเบรกกันก่อนสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะหลังเบรกครับกลับมาลุ้นกันต่อกับอันดับที่16ประจำสัปดาห์ครับ
1: Sunshine Top 20
2: สนับสนุนโดยโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka
3: 5 4 3 2 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
1: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
4: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันชัยเรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
1: Sunshine Top 20
2: สนับสนุนโดยโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka
0: กลับมาอยู่กันต่อนะครับกับ Sunshine Top 20นะครับ20อันดับเพลงที่ถูก request มากที่สุดประจำสัปดาห์ครับมีการจัดอันดับแบบนี้เนี่ยจากผลประกอบการที่ทุกคนส่งการ request แล้วก็ส่งคะแนนกันมาตลอดทั้งสัปดาห์นะครับผ่านไปแล้วด้วยนะฮะเมื่อเบรกที่แล้วครับอันดับที่20ถึงอันดับที่17ประจำสัปดาห์นะครับเรามาทบทวนกันหน่อยว่าที่ผ่านไปเนี่ยมีเพลงอะไรแล้วบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่อันดับที่20ประจำสัปดาห์นี้นะครับที่เพิ่งจะเปิดไปเมื่อเบรกที่แล้วนะฮะเป็น new entry ด้วยนะครับ free wifi เงินจาก Perses featuring กับพี่ไฮอภาพรนครสวรรค์นะครับอันดับที่19ขยับขึ้นจากอันดับที่20นะฮะที่ที่ปลอดภัยเงินจาก Yesterday อันดับที่18ครับ new entry เหมือนกันเงินจากลิปตา featuring กับพี่เรฟ Perpeace นะครับขออนุญาตรักนะฮะอันดับที่17ก็เป็น new entryสูงสุดประจำสัปดาห์เช็คลิสต์ครับเพลงใหม่จากบิลกิ้นพุทธิพงศ์นั่นเองและเบรกนี้เราไปลุยกันต่อกับอันดับที่16ประจำสัปดาห์เลยครับ
1: Number 16

0: ากอัลบั้มหนุ่มบ่าวสาวปานเมื่อปี2548นะครับเหงาเข้าใจปานธนพรแวกประยูนนะครับนะก็สู่โปรเจกต์นี้นะฮะที่ชื่อว่า The Test of Time 2000นะครับเป็นงานที่เรียกว่าโฟอีฟเนี่ยร่วมกับค่าย RS แล้วก็ Universal Music Thailand ด้วยนะฮะเป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับนะก็เลยกลายมาเป็นเพลงนี้นะในเวอร์ชั่นของ T-POP นะครับเหงาเข้าใจไงจากโฟอีฟนะฮะขยับขึ้นมาจากอันดับที่17เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมาอยู่ในอันดับที่16เรียบร้อยใช้เวลาอยู่ในชาร์ตของเรามากว่า3สัปดาห์นะฮะยินดีด้วยกับทีม 4i นะครับที่ช่วยกันโหวตเพลงนี้เข้ามาแล้วก็อยู่ในชาร์ตของเรามาต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3แล้วลุ้นกันต่อนะครับว่าจะเข้าไปอยู่ในท็อป10หรือว่าท็อป3ท็อป5ได้หรือเปล่าส่งคะแนนได้ทุกวันแล้วก็ทุกช่วงดีเจนะครับอันดับที่16ผ่านไปลุยกันต่อเลยครับกับอันดับที่15ประจำสัปดาห์
1: Number 15

0: มีการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคู่รักที่บางทีก็คบกันมานานแล้วคุณฟังบางทีก็พอคบกันไปนานๆอยู่กันไปนานๆเนี่ยบางทีก็อาจจะเผลอนะฮะเริ่มละเลยความใส่ใจกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยเป็นการชวนให้กลับมาเติมความหวานให้เหมือนกันวันแรกนะครับเพลงนี้น่ารักมากๆความหมายดีด้วยนะครับสัปดาห์นี้นะครับสวีทเหมือนก่อนนะฮะขยับขึ้นจากอันดับที่18นะครับมาอยู่ในอันดับที่15แล้วก็อยู่ในชาร์ตเรามาเป็นสัปดาห์ที่2เลยด้วยไปเบรกกันก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อกับอันดับที่14ประจำสัปดาห์ครับ
1: Sunshine Top 20
2: สนับสนุนโดยโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka
3: 5 4 3 2 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่หนึ่งนานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
1: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Gold Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
1: Sunshine Top 20
2: สนับสนุนโดยโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka
1: Number 14

0: ดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็น new entry ในอันดับที่19นะครับสัปดาห์นี้ก็ขยับขึ้นจาก19นะครับมาอยู่ในอันดับที่14ประจำสัปดาห์เรียบร้อยนะฮะ Oasis นะครับงั้นจากอะตอมชนกันนะที่ร่วมงานกับ DJ Rad นั่นเองนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเปรียบเนื้อหานะครับเปรียบเลยถึงคนรักที่เป็นเหมือนกับ Oasis เนาะหรือว่าแหล่งน้ำที่จะช่วยชุบชูหัวใจในท่ามกลางความแห้งแล้งของชีวิตนั่นเองนะฮะซึ่งเพลงนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปครับ Featuring กับ DJ Rad นะฮะแล้วก็เข้าไปดูมิวสิกวิดีโอได้แล้วนะครับน่ารักมากๆเลยเพลงนี้นะครับอ่ะเป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่รอลุ้นกันต่อนะครับเผลอแป๊บเดียวเนี่ยเพียงแค่เป็น New Entry 19ในสัปดาห์นี้ก็กระโดดมาอยู่อันดับที่14เลยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่มีเรียกว่าทำผลงานนะครับค่อนข้างดีทีเดียวลุ้นกันต่อครับสัปดาห์หน้าจะไปอยู่ในท็อป10ได้หรือเปล่านะครับอะตอมชนะกัน Oasis Featuring กับ DJ Rad นั่นเองนะครับเอาล่ะบ่าย 2 กับ 52 นาทีครับไปลุยกันต่อกับอันดับที่13ประจำสัปดาห์
1: Number 13

4สัปดาห์กับการอยู่ในชาร์ตนะฮะสัปดาห์นี้นะครับขยับขึ้นจากระดับที่15นะฮะมาอยู่ในระดับที่13เรียบร้อยและจากเฟลโลนั่นเองลุ้นกันต่อนะครับว่าจะไปอยู่ในท็อป10ได้หรือเปล่าด้วยว่าใกล้แล้วแหละนะฮะใครชอบเพลงนี้ก็ยังคงส่งคะแนนได้เรื่อยๆเลยส่วนตอนนี้บ่าย2กับ56นาทีแล้วล่ะครับส่งท้ายชั่วโมงนี้กันที่อันดับที่12ประจำสัปดาห์และเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเรากลับมาลุ้นชาร์ตกันต่อสัญชัยท็อป20ของเราในอันดับที่11นะฮะแล้วก็ท็อป10ของเราด้วยนะครับ12

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาติไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันไชน์เรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sunshine Radio. Good life, good music. Sunshine Top 20.
1: สนับสนุนโดยโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka
2: กลับมาสเตจูนกันต่อนะครับ Sunshine Top 20นะฮะกับศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาแล้วก็โรงแรม Pacific Park ด้วยนะครับรวมไปถึงห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ด้วยนี่ฮะขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณกับทุกคะแนนนะครับที่เราเก็บกันมาตลอดทั้งสัปดาห์ตอนนี้แหละก็ต้องบอกว่าเป็นผลประกอบการจากคะแนนทุกคนนะฮะที่ส่งกันมาตลอดทั้งสัปดาห์นั่นเองนะครับเรามาลุ้นกันนะฮะเมื่อเบรกที่แล้วชั่วโมงที่แล้วนะครับอันดับที่20ถึงอันดับที่12ผ่านไปแล้วใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยSunshine Top 20สัปดาห์นี้ในชั่วโมงนี้ของเรานะครับก็ไปลุยกันต่อกับอันดับที่11ประจำสัปดาห์ครับ
0: Number 11

0: 14ชั่วโมงเนี่ยก็ฟาดนะฮะยอดวิวไป 70.8 ล้านวิวใช่ไหมฮะถ้าจำไม่ผิดนะเพลงนี้นะนะครับแล้วก็ 70.8 ล้านวิวใช่ภายใน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ายอดวิวเนี่ยจะพุ่งไปแตกที่เยอะแล้วแหละนะฮะประมาณ174ล้านครั้งนะฮะยอดแสดงล่าสุดนะครับของที่ตอนนี้อัปเดตเนี่ยที่เพิ่งจะเข้าไปดูมานะฮะสวัสดีค่ะนะฮะลิสาลาลิสามาโดบานนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็น new entry สูงสุดในสัปดาห์ของเรานะฮะในอันดับที่13สัปดาห์นี้ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่11นะครับว่าเราก็นึกว่าจะไปอยู่ท็อป10ได้แล้วอีกนิดเดียวจะไปอยู่ท็อป10แล้วแต่เพลงที่ท็อป10ของเรานี่ก็เรียกว่าเบียดค่อนข้างยากเหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยลุ้นกันต่อนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยลิซ่าจะพาเพลงนี้เนี่ยขึ้นไปอยู่ในท็อป10หรือว่าท็อป5กับเราได้หรือเปล่านะครับก็อยู่ที่คะแนนจากทุกคนแหละนะฮะส่วนตอนนี้กลับมาสเตจูนกันต่อนะครับในชั่วโมงที่2ของเรากับการอัปเดตสัญชาติท็อป20 20อันดับเพลงที่ถูกรีเควสต์นะฮะมากที่สุดประจำสัปดาห์ของเรานะครับผ่านไปแล้วสำหรับอันดับที่11นะฮะก่อนที่เราจะเข้าสู่ท็อป10เรามาทบทวนชาร์ตกันหน่อยไหมว่าท็อป20ของเราเนี่ยมีเพลงอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่อันดับที่20ในสัปดาห์นี้ของเรานะครับเป็น New Entry นะฮะ Free Wi-Fi ครับ Process Featuring กับ Hi อภาพรนครสวรรค์อันดับที่19ครับกระโดดขึ้นจากอันดับที่20เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ปลอดภัยงานจาก Yesterday อันดับที่18 New Entry เหมือนกันนะครับขออนุญาตรักลิปตาฟิชเชอริงกับ Rave Per Piece นะฮะอันดับที่17นะฮะ New Entry สูงสุดในสัปดาห์นี้ของเราครับเพลงใหม่จาก Billkin กับ Checklist นะฮะอันดับที่16ขยับขึ้นจากอันดับที่17เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเหงาเข้าใจงานจาก Four Eve นะฮะอันดับที่15ขึ้นจาก18ครับ Sweet เหมือนก่อนงานจาก ETC ครับอันดับที่14ขึ้นจาก19 Oasis ฟิชเชอริงกับดีเจราดงานจากอะตอมชนะกันนะครับอันดับที่13ขึ้นจาก15รักที่พอดีงานจากเฟลโลครับอันดับที่12ตกจาก7นะฮะ Hate That I Made You Love Me งานจาก Ariana Grande นะครับอยู่ในชาร์ตของเรามายาวนานสุดๆนะฮะ11สัปดาห์แล้วด้วยนะฮะและอันดับที่11เมื่อสักครู่นี้ฮะขยับขึ้นจาก New Entry เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับอันดับที่13เนาะสวัสดีค่ะงานจากลิสาลิสาอะไรล่ะลิซ่าลาลิสามาโนบานนั่นเองนะครับและสำหรับอันดับ10ในสัปดาห์นี้ของเราก็ไปลุยกันต่อกันได้เลยครับ
1: Number 10

0: นี่คืออันดับที่10ในสัปดาห์นี้ของเรานะครับมาร์คต้วนนะฮะกับอโลนนะครับขยับขึ้นมาจากอันดับที่11เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะเข้ามาอยู่ในท็อป10ได้สักทีเพลงของคนเหงาที่แอบคลั่งรักนะครับเพลงนี้ Alone นะครับเป็นเพลงที่มีสไตล์เฉพาะตัวแล้วก็เรียกว่าบ่งบอกความเป็นตัวตนของพี่มาร์คต้วนได้เป็นอย่างดีฮะมาในแนว R&B แล้วก็โซลนะครับแล้วก็มีความเป็นเพลงป๊อปด้วยนะครับที่ถ่ายทอดความรู้สึกแบบเหงาๆหน่อยแต่ก็แอบอินเลิฟคลั่งรักด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะ1เพลงนะครับที่นะครับหยิบมาอัปเดตกันนะครับในช่วงนี้นะฮะสำหรับซันชายท็อปทั้งที่ของเราอันดับที่10ประจำสัปดาห์อโลนกันจากมาร์คต้วนนั่นเอง10ผ่านไปครับลุยกันต่อกับอันดับที่9เลยนะฮะ
1: The 9

0: เป็นเพลงที่ฟังและชวนหยิกหลังเบาๆนะฮะหลังยิ่งเนียนๆอยู่ด้วยนะฮะน่าหยิกทีเดียวเชียวนะครับเป็นเพลงแบบหวานๆซ่อนเปรี้ยวฉันพร้อมที่จะเป็นลูกอมของเธอนะอะไรอย่างเงี้ยพี่พิกฤตนะครับอันดับที่9ในสัปดาห์นี้ของเรานะยั่วแคนดี้ครับไปไหนไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าแต่ละเพลงที่อยู่ข้างบนเนี่ยเหนียวๆเท่านั้นเลยนะฮะพี่พิกฤตก็เลยยังคงนิ่งนะฮะคงที่อยู่ในอันดับที่9ในสัปดาห์นี้ของเราต่อเนื่องนะครับยูแคนดี้นะฮะแล้วก็อยู่ในชาร์ตกับเรามากว่า5สัปดาห์แล้วด้วยส่งคะแนนกันด้วยนะหลังๆเนี่ยชาวเลิฟลี่เนี่ยบางวันก็มามากมาน้อยนะครับนาไม่เป็นปกติเลยอ่ะ พูดถึงอะไรเนี่ยพูดถึงว่าการมาส่งคะแนน แบบนี้นะครับนะอยากจะให้น้องเนี่ยไปอยู่ในท็อป5ก็ส่งคะแนนกันเยอะๆกันละกันนะครับเข้าสู่อันดับที่9แล้วคนฟังสำหรับท็อป20ของเรานะครับสัญจรท็อป20ของเรานะครับบ่าย3กับ27นาทีและอันดับ9ผ่านไปก็ไปลุยกันต่อกับอันดับที่8ประจำสัปดาห์เลยนะครับ
1: Number 8

0: ี่คืออันดับที่8ในสัปดาห์นี้ของเรานะครับเป็นผลิตโชคกับ I've Got You ที่ขยับขึ้นมาจากอันดับที่10เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะมาอยู่ในอันดับที่8เรียบร้อยแล้วก็4สัปดาห์แล้วด้วยกับการอยู่ในชาร์ตของเรานะครับเพลงนี้เนี่ยได้รับเกียรติจากนักแต่งเพลงมือทองอย่างพี่แอมอัจฉริยานะฮะมาร่วมแต่งทำนองให้ด้วยแล้วก็มีพี่ต่าวรเศษนะครับมารับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์นะฮะเป็นเพลงที่ทำออกมาเพื่อจะส่งต่อความรักความคิดถึงนะไปยังแฟนๆบรรดานุชของเขาของเป๊กผลิตโชคนั่นเองในขณะที่เราก็รายงานชาร์ตไปนะฮะลุ้นอันดับกันไปหลายๆคนก็กำลังนะเชียร์กีฬาด้วยนะฮะเอเชียนเกมนะครับล่าสุดเลยไทยวอลเลย์บอลไทยกับทาจิกิสถานเนาะชนะ3เซตรวดไปแล้วเรียบร้อยยินดีกับแฟนวอลเลย์บอลด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายกีฬาให้เราได้ลุ้นกันนะฮะทราบว่านะครับล่าสุดเลยก็มีรายงานบอกว่าเทคบอลชิงทองฮะไทยกับญี่ปุ่นนะครับรู้สึกว่าเทคบอลของเรานี่เลิศมากนะฮะรอลุ้นทองแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าตอนนี้ก็คือยืนเหรียญเงินกำไว้แล้วแน่ๆนะฮะถ้าเกิดว่าชนะก็คือได้ทองมาแน่ๆแบบนี้นะครับอ่ะเชียร์วอลเลย์บอลไปเชียร์กีฬาไปแล้วก็อย่าลืมนะฮะส่งคะแนนให้กับเพลงโปรดของคนด้วยนะจ๊ะสัญชาติท็อป20ของเราครับไปเบรกกันก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อกับอันดับที่7ประจำสัปดาห์ครับ
1: Sunshine Top 20
2: สนับสนุนโดยโรงแรมปาซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka
3: เงินจะไม่พอแล้ว
4: มีทองไหม
3: มี
4: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
5: จำชื่อนี้ไว้ร้องตาม
3: เพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
1: Sunshine Top 20
2: สนับสนุนโดยโรงแรมปาซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka
0: กลับมาเซจูกันต่อนะครับซันชายท็อป20นะครับ20อันดับเพลงสุดร้อนแรงที่ถูกรีเควสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์นี้ของเรานะครับสรุปนะฮะผลประกอบการของคุณตลอดทั้งสัปดาห์ที่ช่วยกันส่งคะแนนกันเข้ามานะฮะเมื่อเบรกที่แล้วก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับอันดับที่8ประจำสัปดาห์นะฮะกลับมาเบรกนี้ไปลุยกันต่อกับอันดับที่7ประจำสัปดาห์เลยครับ
1: Number 7

0: เรียกว่าครั้งนี้เนี่ยมาในสไตล์ป๊อปร็อกนะฮะที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะฮะแต่ว่าก็จะแบบยังไงเป็นเพลงรักฟิลคลั่งรักที่มีความสนุกสนานแล้วก็โยกตามได้นะครับนะเพลงนี้ก็พูดถึงอาการตกหลุมรักใครสักคนจนหมดหัวใจจนแบบเก็บความรู้สึกไว้ไม่ไหวแล้วจะต้องตะโกนออกมาว่าหลักไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับเป็นซิงเกิลแรกนะครับเปิดตัวอัลบั้มที่มีชื่อว่าสาธารณสุขนั่นเองนะครับแล้วก็เพลงนี้นี่นะฮะอยู่ในชาร์ตกับเรามาเป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่ฮะโอ้โหสัปดาห์ที่10แล้วด้วยนะฮะแล้วก็สัปดาห์นี้นะฮะตกลงมาจากอันดับที่4นะครับมาอยู่ในอันดับที่7นะก็ทำได้แค่อันดับที่4เนาะนะฮะเข้าสู่ท็อป5ได้แต่ว่าเจาะไม่ถึงท็อป3ได้แต่ไม่เป็นไรฮะก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะมีหลายๆคนจำได้เพลงนี้แล้วก็นะฮะชอบเพลงนี้แล้วฮะตกหลุมรักไปแล้วเรียบร้อยเพราะว่าเป็นคนข้างหลักกันนั่นแหละคนที่ชอบเพลงนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องยกให้นะครับนะสำหรับโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับเพลงนี้ฮะอันดับที่7ประจำสัปดาห์ของเราครับและตอนนี้บ่าย 3:39 นาทีลุยกันต่อกับอันดับที่6ประจำสัปดาห์เลยครับ
1: Number 6

0: ธนกฤตนะฮะร่วมงานกับ Marquis of Bus นะครับสมาชิกจากบอยแบนด์ชื่อดังเนาะจากทีป๊อปนะของเรานะฮะแล้วก็เพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงที่ถ่ายทอดมุมมองความรักในรูปแบบของบทสนทนาระหว่างคน2รุ่นเนื้อหาของเพลงรักที่เป็นการตั้งคำถามถึงความหมายของรักที่แท้จริงว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยในทุกความสัมพันธ์ในความรักเป็นแบบไหนมีทั้งความสุขความสับสนความเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยต่างๆใดๆนะครับเป็นเพลงความหมายดีๆนะฮะจากวัฒนกฤตนะครับฟีเจอริงกับ Marquis of Bus เหตุผลของคำว่ารักนะครับเพลงนี้ฝากขยับขึ้นมาจากอันดับที่8นะครับในสัปดาห์ล่าสุดนะฮะขึ้นมาอยู่ในอันดับที่6เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้เวลาอยู่ในชาร์ตกับเรามาทั้งหมด5สัปดาห์ครับไปเบรกกันก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อกับท็อป5ของเราด้วย
1: Sunshine Top 20
2: สนับสนุนโดยโรงแรมปาซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka
3: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay Tune ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
4: Good Life Good Music Sunshine Top 20
2: สนับสนุนโดยโรงแรมปาซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka
0: กลับมาอยู่กันต่อนะครับ Sunshine Top 20 20ระดับเพลงที่ถูกรีเควสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์นี้ของเรานะครับผลประกอบการจากการส่งคะแนนของคุณผู้ฟังนะฮะตลอดทั้งสัปดาห์ครับก็เรียกว่าเป็นบทสรุปนะฮะผลคะแนนทั้งหมดแหละครับนะฮะก่อนที่เราจะเข้าสู่ท็อป5นะครับเรามาทบทวนกันก่อนนะฮะว่าเมื่อเบรกที่แล้วนะฮะท็อป10ของเรานะครับทั้ง5เพลงมีเพลงอะไรบ้างครับเริ่มต้นกันที่อันดับที่20ในสัปดาห์นี้ของเรานะครับขยับขึ้นมาจากอันดับที่11เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาร์คตัวนะครับอโลนเพลงนี้อยู่ในชาร์ตกับเรามาทั้งหมด6สัปดาห์แล้วด้วยลุ้นกันต่อนะครับว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะไปอยู่ในท็อป5ได้หรือเปล่านะครับอันดับที่9นะฮะนิ่งคงที่นะครับยัวแคนดี้กันจากพีพีกริดนะฮะ5สัปดาห์กับกันอยู่ในชาร์ตของเรานะครับอันดับที่8ขึ้นจาก10เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว I have got you เป๊กผลิตโชคอยู่ในชาร์ตกับเรามาเป็นสัปดาห์ที่4แล้วด้วยอันดับที่7นะครับขยับขึ้นไม่ใช่สิขยับลงมาตกลงมาจากอันดับที่4เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับแล้วก็อยู่ในชาร์ตกับเรามาทั้งหมด10สัปดาห์แล้วโจอี้พูวสิทธิ์กับรักไม่ไหวแล้วโว้ยครับส่วนอันดับที่6นะฮะขยับขึ้นจากอันดับที่8เมื่อสัปดาห์ที่แล้ววานธนกฤตฟีเจอริ่งกับมาร์คริสออฟบัสครับเหตุผลของคำว่ารักนะฮะแล้วก็อยู่ในชาร์ตกับเรามาทั้งหมด5สัปดาห์แล้วด้วยและตอนนี้เราไปลุยกันต่อกับอันดับที่5ประจำสัปดาห์เลย
4: 5

0: 6สัปดาห์กับการอยู่ในชาร์ตของเรานะครับสมาชิกวงไลเคนนะฮะภายใต้สังกัด Riser Music นะครับเพลงนี้ฮะวิลเลียมจักรพรรดิครับจำได้ว่าลืมขยับขึ้นจากอันดับที่6นะครับมาอยู่ในอันดับที่5กับเราเรียบร้อยเนี่ยฮะเข้าสู่ท็อป5ของเราอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้บ่าย 3:50 นาทีไปลุยกันต่อกับอันดับที่4ประจำสัปดาห์เลย
1: 4

0: แชมป์เก่าที่เคยอยู่อันดับหนึ่งนะฮะต่อเนื่องถึง3สัปดาห์ซ้อนแล้วด้วยนี่ฮะสัปดาห์ที่14ของเขาก็ยังคงอยู่ในท็อป5กับเราได้นี่ฮะกลิ่นฝนนะครับเพิ่งจะตกลงมาจากอันดับที่13อันดับที่3เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเท่านั้นเองนะครับเติ้ลเฟิร์สวันกับกลิ่นฝนนั่นเองนะครับลุ้นกันต่อว่าจะยังคงเกาะเหนียวแน่นหนึบอยู่ในท็อป5ของเราได้ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่นะครับที่แน่เนี่ย14สัปดาห์กับการอยู่ในชาร์ตก็ถือว่ามีการส่งคะแนนเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ค่อนข้างสม่ำเสมอด้วยนะครับบ่าย3กับ53นาทีก่อนที่เราจะปิดท้ายช่วงนี้ของเราด้วยเพลงที่เป็นอันดับที่3ประจำสัปดาห์นะครับขอบคุณกันด้วยนะฮะสำหรับห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe นะครับหิวเมื่อไหร่ให้ร้านอาหารตามสั่งอร่อยอร่อย by The Park เนี่ยจัดให้นะฮะ5เมนูหักขายดีของเขานะครับที่ลูกค้าเนี่ยกดซ้ำบ่อยๆได้แก่ข้าวผัดกุ้งนะครับข้าวกะเพราหมูกรอบนะฮะผัดไทยกุ้งสดข้าวคะน้าปลาเค็มแล้วก็ข้าวผัดหมูด้วยนะฮะหิวเมื่อไหร่ไม่รู้จะกินอะไรนะฮะเมนูไหนดีเนี่ยบอกเลยว่า5เมนูนี้นะฮะเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะฮะแต่ละเมนูนี้สุดยอดปรุงสดใหม่ทุกออเดอร์ทุกวันนะฮะอิ่มอร่อยคุณภาพจากครัวของ The Park Restaurant and Cafe เลยนะฮะจะมื้อเที่ยงหรือว่ามื้อเย็นก็ได้นะครับสั่งง่ายๆเลยนะฮะผ่านทาง Grab Food หรือว่า LINE MAN ก็ได้นะฮะแล้วก็ช่องทาง Delivery นะครับที่สามารถสั่งได้ตั้งแต่ 10:00 นจนถึง 4:00 นของทุกวันได้เลยกดสั่งได้เลยนะฮะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0909738981นะครับขอบคุณ The Park Restaurant and Cafe นะครับจากห้องอาหาร The Park นะฮะแล้วก็สำหรับร้านอาหารตามสั่งอร่อยๆ by The Park นั่นเองนะฮะมื้อเที่ยงมื้อเย็นก็สั่งกันได้เลยนะฮะปิดท้ายกันที่อันดับที่3ประจำสัปดาห์นี้ของเราและเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะฮะเรามาลุ้นกันต่ออันดับที่2แล้วก็อันดับที่1เนี่ยจะเป็นเพลงอะไรสันชัยท็อป20ครับ
1: Number 3

นี่คืออันดับที่3ในสัปดาห์นี้ของเรานะครับขยับขึ้นมาจากอันดับที่5เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะอยู่ในชาร์ตกับเรามากว่า5สัปดาห์แล้วด้วยนะครับยินดีด้วยนะคาตานะครับฟิชเจอริงกับโบกี้ไลออนนุนิวชวรินลุ้นกันต่อนะครับอันดับที่3แล้วนะฮะจะไปอยู่อันดับที่1เมื่อไหร่ทำกันบ้านกันด่วนๆเลยนะฮะวางแผนกันส่งคะแนนกันอย่างรวดเร็วได้เลยได้เวลาส่งท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาลุ้นกันต่ออันดับที่2และอันดับที่1เนี่ยจะเป็นเพลงไหนสันชายท็อป20ครับ

0: Why Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสัญชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอนLife, good
3: music. สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music. Sunshine Top 20.
1: สนับสนุนโดยโรงแรมปาซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka
2: กลับมาเซจูนกันต่อนะครับ Sunshine Top 20 20อันดับเพลงที่ถูกรีเควสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ครับกับการสรุปผลประกอบการการส่งคะแนนของคุณผู้ฟังกันตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนี้ได้รู้แล้วแหละว่าเพลงที่เป็นอันดับ1เนี่ยจะเป็นเพลงไหนกันบ้างนะครับอ่ะให้ทุกคนส่งข้อความมาบอกกันหน่อยสิว่า2เพลงสุดท้ายคู่จับมือ2เพลงสุดท้ายคู่จับมือในวันนี้คือเพลงอะไรกับเพลงอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการประกาศผลนะครับเหมือนการประกาศคนมง2เพลงสุดท้ายของเราคือเพลงอะไรของใครฮะ2เพลงสุดท้ายพิมพ์มานะ LINE @sunshine radio ครับพิมพ์มา2เพลงสุดท้ายเพลงอันดับ1นะฮะจะเป็นเพลงที่คุณเชียร์อยู่หรือเปล่าจะเป็นเพลงไหนส่งพิมพ์กันหน่อยพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปประกาศรางวัล นะครับไม่ได้เป็นการอำลาตำแหน่งของคนมงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่อย่างไรเพราะว่าเราจะไปทบทวนกันนะครับว่าตั้งแต่อันดับที่20จนถึงอันดับที่3ของเราเนี่ยนะฮะมีเพลงอะไรบ้างแต่ตอนนี้ระหว่างนี้นะครับให้ทุกคนนะพิมพ์มาบอกเราหน่อยที่ว่า2เพลงสุดท้ายที่เป็นคู่จับมือเนี่ยคือเพลงอะไรและเพลงอะไรและคุณเชียร์เพลงไหนให้เป็นเพลงที่มงนะฮะในสัปดาห์นี้นะครับอ่ะส่งมาได้เลย LINE @sunshine radio นะครับมาลุ้นกันหน่อยนะฮะมาทบทวนกันก่อนนะครับ20อันดับนะฮะอันดับที่20ครับ New Entry เป็น Free Wi-Fi งานจาก Perseus Featuring กับพี่ไฮอาภาพรครับอันดับที่19ขยับขึ้นจากอันดับที่20เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะงานจาก Yesterday ครับที่ปลอดภัยแล้วก็อันดับที่18ครับเป็น New Entry ในสัปดาห์นี้นะฮะขออนุญาตรักครับเพลงใหม่จากลิปตา Featuring กับ Brave Pearl Peace นะครับอันดับที่17 New Entry สูงสุดในสัปดาห์นี้ของเรานะครับเช็คลิสต์เพลงใหม่ล่าสุดจาก Billkin ด้วยนะฮะและอันดับที่16ครับขยับขึ้นมาจากอันดับที่17เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหงาเข้าใจงานจาก 4EVE ครับ3สัปดาห์กับการอยู่ในชาร์ตของเราครับอันดับที่15ขยับขึ้นมาจากอันดับที่18 Sweet เหมือนก่อนงานจาก ETC อยู่ในชาร์ตของเรามาเป็นสัปดาห์ที่2เหมือนกันนะครับและอันดับที่14ขยับขึ้นมาจากอันดับที่19เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับงานจากอัตตอมชนะกันฟิชเชอริ่งกับดีจรัสครับกับ Oasis อันดับที่13ขยับขึ้นมาจากอันดับที่15เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรักที่พอดีงานจาก Fellow ครับอยู่ในชาร์ตกับเรามา4สัปดาห์อันดับที่12ครับตกลงมาจาก7เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Hate That I Met You Love Me Ariana Grande ครับ11สัปดาห์กับการอยู่ในชาร์ตของเราและอันดับที่11นะครับขยับขึ้นมาจากอันดับที่13เมื่อสัปดาห์ที่แล้วฮะสัปดาห์นี้คว้าตำแหน่งนะฮะ Highest Jump กับเราไปเรียบร้อยนะฮะสวัสดีค่ะลิซ่าลาลิสามาโดบานนะครับอันดับที่10ขึ้นจาก11ครับ Alone จากมาร์คต้วน6สัปดาห์กับการอยู่ในชาร์ตของเราครับอันดับที่9นิ่งคงที่อยู่ในชาร์ตกับเรามานะครับเป็นอันดับที่9เนี่ย2สัปดาห์ละ Your Candy งานจากพีพีกริดครับแล้วก็อยู่ในชาร์ตกับเรามาทั้งหมด5สัปดาห์แล้วด้วยอันดับที่8ขึ้นจาก10นะครับ I Have Got You เป็กผลิตโชคครับอยู่ในชาร์ตกับเรามาเป็นสัปดาห์ที่4อันดับที่7ครับตกจาก4เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรักไม่ไหวแล้วโวยโจอี้ภูวศิษฐ์ครับแล้วก็อยู่ในชาร์ตกับเรามาทั้งหมด10สัปดาห์นะฮะอันดับที่6นะครับขึ้นจาก8เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเหตุผลของคำว่ารักนะฟิชเชอริ่งกับมาร์คคริสออฟบัตงานจากวันธนกิจแล้วก็5สัปดาห์กับการอยู่ในชาร์ตของเราครับส่วนอันดับที่5นะฮะขึ้นจาก6เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับจำได้ว่าลืมแฟลชแบ็คงานจากวิลเลียมจักรพรรดินั่นเองแล้วก็อยู่ในชาร์ตของเรามาทั้งหมด6สัปดาห์แล้วด้วยส่วนอันดับที่4นะครับตกจาก3เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับกลิ่นฝนเติ้ลเฟิร์สวันนะครับอยู่ในชาร์ตกับเรามาเป็นสัปดาห์ที่14ยาวนานมากนะฮะแล้วก็เคยเป็นแชมป์ต่อเนื่องถึง3สัปดาห์ซ้อนด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันดับที่3ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ค่อนข้างน่าจับตามองสุดๆเลยนะฮะคาตานะครับงานจากนูนิวชวรินทร์นะฟิชเชอริ่งกับโบกี้ไลออนที่อยู่ในชาร์ตกับเรามาเป็นสัปดาห์ที่5แล้วด้วยและสำหรับ2เพลงสุดท้ายนะครับที่เป็นคู่จับมือกันในสัปดาห์นี้นะครับนั่นก็คือเพลงอะไรฮะเพลงอะไรฮะ2เพลงสุดท้ายที่เป็นคู่จับมือนะครับเพลงอะไรฮะถูกต้องแล้วนะครับนั่นก็คือนะฮะนาฬิกาทรายนะครับที่เป็นแชมป์กับเราเมื่ สัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นใจงานจากเมอร์นั่นเองนะฮะที่ฟิชเชอริ่งกับ Black Heart นะฮะเพลงต่อไปนี้ที่แบงค์จะประกาศนะครับคือเพลงที่เป็นอันดับที่1เพลงต่อไปนี้ที่จะประกาศนะฮะก็คือเพลงที่เป็นอันดับที่1นะฮะนั่นหมายความว่าเพลงที่เปิดต่อไปคือเพลงที่เป็นอันดับที่2นะฮะเราประกาศเหมือนคนมงเลยนะฮะเราจะมอบมงก่อนแล้วค่อยให้ซีนคนที่เป็นที่2นะฮะและเพลงที่เป็นอันดับ1ในสัปดาห์นี้ได้แก่เพลงอะไรฮะเพลงอะไรฮะโอ้ตอนนี้คนแบบเยอะมากนะครับโอ้โหส่งเสียงดังมากนะฮะเชื่อเพลงอะไรฮะ อันดับที่1ในสัปดาห์นี้ของเรานะครับนั่นก็คือ
3: Number 1

0: มาจากอันดับที่2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมาถึงอันดับที่1นะโดยใช้เวลาไต่ชาร์ตกับเรามากว่า9สัปดาห์นะครับฟีเจอริ่งกับ Blackheart งั้นจัดเมอร์ขึ้นใจ 3AM Call นะครับคิดถึงคนรักเก่าตอนตี3หลายๆคนน่าจะเคยเป็นอาการแบบนี้อยู่นะฮะยินดีด้วยนะครับนี่คืออันดับที่1ในสัปดาห์ล่าสุดของเรานะครับขึ้นใจกันจากเมอร์ฟิชเชอริงกับ Blackheart สัญชายท็อป20ของเรานะครับและอันดับที่2ของเราแน่นอนฮะนาฬิกาทรายแชมป์เก่าต่อเนื่องของเรา3สัปดาห์ซ้อนนะฮะแล้วก็อยู่ในชาร์ตกับเรามาทั้งหมด10สัปดาห์สัปดาห์นี้นะฮะตกจาก1มาอยู่อันดับที่2เรียบร้อยนะแต่ใดๆก็แล้วแต่นะฮะโบกี้ไลออนเนี่ยก็มีเพลงอยู่ในชาร์ตกับเราเนี่ยถึง2เพลงด้วยนะครับนะซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีคาตานะครับที่ไปฟีเจอริ่งกับนุนิวชวรินทร์นะฮะเป็นอันดับที่3ดูสิ2กับ3จ้ะโบกี้ไลออนก็ต้องยอมเข้าไปนะฮะแล้วก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างติดหูมากๆด้วยนะครับลุ้นกันต่อสัปดาห์หน้านะครับเริ่มต้นส่งคะแนนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็ส่งได้ทุกวันทุกช่วงดีเจนะครับช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับศูนย์การค้า Pacific Park แล้วก็โรงแรม Pacific Park นะครับอย่าลืมนะกันยายนนี้พักศรีราชาจ่ายแค่ 1,599 ก็เอาอยู่นะครับราคาเริ่มต้นที่ห้องสตูดิโอนะครับสำหรับโรงแรม Pacific Park Hotel นะครับ1,599แล้วก็ห้องดีลักซ์ที่ 1,899 บาทเท่านั้นห้องพักพร้อมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านครับพักสบายทำเลใจกลางเมืองเดินทางก็ง่ายด้วยพร้อมมีบริการรถกอล์ฟนะครับรับส่งในศรีราชานครแล้วก็ดีลนี้เนี่ยพิเศษเฉพาะเดือนกันยายนนี้เท่านั้นต้องรีบกดจองกันด่วนๆนะครับจองได้ตลอดทั้งเดือนกันยายน2519เลยนะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสำรองห้องพักนะครับโทรได้เลย0383286600หรือว่า0863260257นั่นเองนะครับปิดท้ายเบรกนี้กันที่อันดับที่2ประจำสัปดาห์นี้ของเรา
1: Number 2

0: Sunshine Top 20
1: สนับสนุนโดยโรงแรมปาซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka
2: เงินจะไม่พอแล้ว
3: มีทองไหม
2: มี
3: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
4: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันซะ
2: เพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
0: Sunshine Top 20
1: สนับสนุนโดยโรงแรมปาซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka

เป็น2เพลงนะครับที่หลุดชาร์ตของเราไปแล้วเรียบร้อยนะฮะ BTS ครับกับ Normal แล้วก็จำเลยงั้นจาก Chili Birds ด้วยนะครับแต่ว่านั่นแหละเลือกมาปลอบใจไม่เป็นไรฮะสัปดาห์หน้าเราลุยกันใหม่เพราะว่าในประวัติศาสตร์การรายงานชาร์ตเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีน้อยครั้งแต่ก็มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้คุณผู้ฟังสำหรับเพลงที่ตกชาร์ตไปแล้วแล้วก็กลับขึ้นมาอยู่ในชาร์ตได้ใหม่มันก็เคยมีนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าตอนนี้เพลงไหนที่คุณเชียร์นะครับส่งคะแนนได้เลยนะฮะทุกวันทุกช่วงดีเจและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็จะมาลุ้นกันใหม่นะครับสำหรับ20อันดับเพลงที่ถูกรีเควสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์แบบนี้นะครับยินดีกับแชมป์ของเราในสัปดาห์นี้ด้วยนี่ฮะขึ้นใจนะครับเงินจากเมอร์นะฮะฟิชเชอริ่งกับBlack Heartแล้วก็แชมป์เก่าของเรานะครับอันดับ2นาฬิกาสายโบกี้แลออนนั่นเองนะฮะอันดับ3นะฮะคาตานะครับนุนิวชวรินทร์แล้วก็ฟิชเชอริ่งกับโบกี้แลออนนั่นเองนะครับทั้ง3เพลงเลยนะฮะสำหรับท็อป3ของเราในสัปดาห์นี้นะครับ 4:40 นนะฮะคุณผู้ฟังเรายังคงอยู่ด้วยกันนะครับไปจนถึง 6:00 นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนอกเหนือจากเพลงที่อยู่ในชาร์ตเมื่อสักครู่นี้ส่งรีเควสต์มาได้เลยทุกช่องทางทั้งทาง TikTok เองแล้วก็ทาง LINE Official ด้วยนะครับไปขยับจังหวะกันหน่อยดีกว่านะฮะThank you.

0: Sunshine Top 20
1: สนับสนุนโดยโรงแรมปาซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka
2: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay Tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคู่ๆและ

มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6 ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka

ให้ไปเรียบร้อยนะฮะคิงแง่นะครับ Boy Don't Cry นะฮะมี To Ecstasy Jeffrey นะฮะแล้วก็มีใครอีกอ่ะมาลองด้วยเนี่ยงานจาก Proxy นะครับส่วนก่อนหน้านั้น Butterbear กับ Hill ใจ 4 โมงเย็น 55 นาทีแล้วล่ะครับในเวลาส่งท้ายชั่วโมงนี้กันขอไปหายใจหายคอแป๊บนึงเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อจ้ะในสัญชายออนวีแกนในชั่วโมงสุดท้ายของเรานะครับ

0: านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันไชน์เรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันไชน์เรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

โยกๆกันไปนะฮะหลังจากที่เมื่อยหลังมาตลอดตั้งหลายชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับ DMDQ Boys นะฮะนี่คือจุ๊บเธอแล้วก็ก่อนนั้นๆก็เซเว่นกับฝ่ายต้อนด้วยนะครับจะได้ฟังเรียบร้อยขอบคุณกับทุกรีเควสต์แล้วก็ทุกข้อความด้วยนะครับอยู่กันต่อในชั่วโมงสุดท้ายนะฮะ Sunshine on Weekend นะครับแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วสำหรับการอัปเดตชาร์ททั้ง20อันดับด้วยมาพักผ่อนกันนะฟรีๆละอยากฟังเพลงไหนส่งมาบอกได้เลย LINE @ sunshine radio นะครับ Sunshine on Weekend

0: Sunshine Radio, the best one-hit music station.
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More.
0: Sunshine Radio, the best one-hit music station.

ซอร์ป๊อปนะฮะอุบัติเหตุครับเลิฟแอคซิเดนต์นะครับแล้วก็ก่อนนั้นเป็นพี่จุ๊บวุฒินันท์กับออลลี่อยู่ด้วยนะฮะ5โมงเย็นกับ28นาทีคุณผู้ฟังครับชั่วโมงสุดท้ายของเราสัญชัยออนวีคเอนด์นะครับยังคงส่งคะแนนแล้วก็ส่งกับรีเควสต์มาได้เรื่อยๆเลยฟรีๆสบายๆและในชั่วโมงสุดท้ายของเราครับGood life, good music.

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตทินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: จะรักฉันได้ยังไงอ่ะเราไม่รู้จักกันด้วยซ้ำชื่อฉันคุณยังไม่รู้เลย
1: ผมรู้แค่ว่าเวลาอยู่กับคุณเนี่ยผมเพิ่งโคตรมีความสุขอ่ะนี่เขาเรียกว่ารักหรือเปล่า

0: รักได้สมบูรณ์แบบครับอิงวรันธรนะฮะฟิชเชอริ่งกับเฟลโลด้วยนะครับและก่อนหน้านั้นไม่ได้เปิดนานมากๆนะฮะน่าจะเป็นเพลงประกอบอะไรนะคุณผู้ฟังหนูนาหนึ่งธิดากับพี่เต๋ออ่ะรักไม่ต้องการเวลานะครับก็เป็นประกอบภาพยนตร์เนาะนะครับในเวอร์ชันของหนูนาหนึ่งธิดานะฮะฟังกี่ทีก็ยังเพราะอยู่เลยเนาะ5:40 PMแล้วนะครับได้เวลาที่จะต้องอะไรเป็นช่วงสุดท้ายยังไม่ส่งท้ายหรอกคุณผู้ฟังยังมีอีกหลายนาทีที่เราจะอยู่ด้วยกันนะฮะฟังไปด้วยกันเรื่อยๆนะครับช่วยเลือกเพลงในช่วงการส่งท้ายมาด้วยก็ได้นะฮะ
1: Good life good music

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบสพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

งานจากชัตทูคัลเลอร์นะครับเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าคาราโอเกะนะฮะส่วนก่อนนั้นอุตสาสางเจซีเจนด้วยนะครับ5โมงเย็น55นาทีเสียงแหบแล้วเนาะคุณผู้ฟังเนาะขอบคุณนะครับทุกข้อความนะฮะที่อยู่ด้วยกันทั้งทาง TikTok ด้วยนะครับแล้วก็ทาง LINE Official นะครับอยู่ด้วยกันตลอดทุกคนเลยตั้งแต่เช้าเนาะแล้วก็อยู่ทุกช่วงดีเจด้วยใช่ไหมแล้วก็ขอบคุณกับการอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้ง6ชั่วโมงที่อยู่กับแบงค์ด้วยนะครับวันพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวกลับไปจะรีบทานน้ำร้อนนะครับผมน้ำอุ่นนะฮะแล้วก็เสียงจะได้ไม่แหบในพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็จัดการมื้อเย็นขอให้ทุกคนมีความสุขกับการพักผ่อนในช่วงเย็นแบบนี้แล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะตื่นมาลุยกันต่อในวันจันทร์แห่งชาติของเราครับแล้วก็กลับมาเจอกันเช้าๆกับสัญชาติทอกระเบ้าเหมือนเดิมนะต้องไปแล้วล่ะคุณฟังได้เวลาพักผ่อนนะฮะเลือกเพลงนี้ส่งท้ายกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพททินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเนคเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 เมกะเฮิรตซ์สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 5012

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: Index Living Mall แจกความฟีลกู๊ดให้ทุกบ้านถึงเวลาแต่งบ้านให้สวยจื้นพร้อมเปิดโหมดเฉลิมฉลองให้สุดกับ Index Gift of Happiness 2026เทศกาลความสุขไม่รู้จบยิ่งช้อปยิ่งแฮปปี้เพราะ Index Living Mall ยืนหนึ่งเรื่องเฟอร์นิเจอร์ของใช้และของแต่งบ้านจัดมาให้คนรักบ้านได้เลือกช้อปดีไซน์จุใจของครบต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขยิ่งใหญ่กว่าทุกปี30ตุลาคม2568ถึง7มกราคม2569กับเทศกาลความสุขไม่รู้จบIndex Gift of Happiness 2026ที่ Index Living Mall ทุกสาขาค่ะ
2: กางเกงตัวเดิมเคยใส่แล้วหล่อตอนนี้ใส่แล้วรั้งจนร้องขอชีวิต
3: อย่าเพิ่งท้อหุ่นดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิต We Square Fitness Club อุปกรณ์ครบทันสมัยสระว่ายน้ำกว้างเทรนเนอร์มืออาชีพมากประสบการณ์ใจดีกล้ามเน้น
4: สุขภาพดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นสัมผัสผลลัพธ์ที่ไม่ดีกว่าในราคาที่คุณเข้าถึง
3: We Square Fitness Club บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทหน้าโครงการบ้านคุณสุขโทรวันนี้รับรองพิเศษ0955319363และ Facebook @wisquarefitnessclub
5: แซ่บในภาษาอีสานแปลว่าอร่อยยกตัวอย่างเช่นวันนี้ยกกวนกันไปร้านแซ่บไฮรสชาติอาหารทุกจานของที่นี่แซ่บแซ่บแซ่บมากแซ่บหลายแซ่บเวอร
3: ์แซ่บไฮร้านอาหารอีสานที่เสิร์ฟอาหารอีสานแท้ๆรสชาติพื้นบ้านแซ่บถึงแก่นในสไตล์อีสานโมเดิร์นแซ่บจัดจ้านทุกเมนูพร้อมมุมถ่ายรูปเก๋ๆเคล้าคลอไปกับสารพัดเครื่องดื่มจากม่วนจอยบาร์พร้อมเลือกช็อปงานฝีมือที่เฮือนพวนชวนครับแซ่บพร้อมกันทั้งแซ่บไฮบิสโตรพัทยาสาย3ตรงข้ามโรงพยาบาลเมืองพัทยาและแซ่บไฮพัทยาใต้ตรงข้ามตึกคอม11โมงเช้าถึง4ทุ่มดูเมนูคลิก Facebook แซ่บไฮพัทยาสาย3แซ่บไฮแซ่บถึงแก่นอีสานในรูปแบบสากล
6: เช้าๆหาอะไรรองท้อง
7: สายๆนัดคุยงานต่อ
6: บ่ายๆก็นัดรวมกวนเพื่อนเก่า
7: ส่วนตอนค่ำก็มีนัดกินข้าวกับครอบครัว
6: จะดีแค่ไหนถ้าทุกนัดจบที่นี่นัดครั้งต่อไปนึกถึง Grab Abide Cafe จะมีตติ้งหรือคุยงานพร้อมบริการเสมอ Wi-Fi ก็มีห้องน้ำก็สะอาดบรรยากาศสบายเมนูอาหารหลากหลายทั้งอาหารไทยร่วมสมัยยุโรปและญี่ปุ่นโดยเฉพาะกาแฟที่มีสูตรการเบลนด์เมล็ดเฉพาะตัว
7: Grab Abide Cafe ใน VC Resident ติดม.ศรีปทุมชลบุรีนั่งได้ทั้งวัน7โมงเช้าถึง3ทุ่ม0972509361

0: าแบบต่อเนื่องเลยนะคะช่วงนี้หิวกันหรือยังคะพริกไทยแนะนำที่นี่ดีกว่าค่ะที่ Grab a Bite Cafe ค่ะที่นี่เป็นร้านอาหารประเภทจานเดียวนะคะแต่ว่ามีทั้งอาหารยุโรปพิซซ่าพาสต้าสเต็กอาหารเอเชียอาหารญี่ปุ่นก็มีนะคะทั้งราเมงข้าวหมูทอดทงคัตสึอาหารไทยร่วมสมัยก็มีด้วยอย่างผัดไทยกุ้งสดข้าวผัดต้มยำกุ้งข้าวผัดพริกเผาไก่กรอบโอ้โหอร่อยทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยนะคะทั้งร้อนทั้งเย็นเมล็ดกาแฟที่ร้านเนี่ยเป็นกาแฟบราซิลค่ะแล้วก็มีสูตรการเบรนด์เมล็ดกาแฟของทางร้านเนี่ยนะคะมีกลิ่นแล้วก็มีรสสัมผัสที่ละมุนแถมยังมีเครื่องดื่มพิเศษอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะทั้งชาพีชที่ให้กลิ่นหอมหวานแล้วก็มีเมนูยอดฮิตด้วยนะคะอย่างชาผลไม้แล้วก็อิตาเลียนโซดารวมไปถึงสมูทตี้ด้วยแล้วก็มีขนมหวานด้วยขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับสายหวานทั้งวาฟเฟิลเบลเยียมนะคะซึ่งแป้งของทางร้านเนี่ยบอกเลยว่าเนื้อนุ่มมากๆเหนียวนิดๆอร่อยลงตัวมากๆค่ะพานาคอต้าอีกเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเมนูที่ขายดีมากๆเลยนะคะด้วยสูตรซอสสตรอเบอรี่ที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาเองเลยค่ะของว่างแบบอิ่มท้องก็มีเหมือนกันนะคะทั้งแซนด์วิชทูน่าหอมทอดหรือว่าชุดพิเศษเป็นแกร็บไฟค่ะเป็นชุดรวมมิตรทั้งกุ้งปลาหมึกเฟรนช์ฟรายแล้วก็หอมทอดด้วยบรรยากาศที่ร้านเนี่ยน่านั่งมากๆเลยนั่งกันแบบสบายๆนั่งได้ทั้งวันมี Wi-Fi บริการด้วยร้านก็สะอาดเย็นสบายห้องน้ำสะอาดร้านอยู่ติดกับม.ศรีปทุมชลบุรีใกล้กับนิคมอมตะค่ะที่ Grab Abai Cafe เขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ 7:00 นจนถึง 3:00 นแอดไลน์ ID ไปได้เลยนะคะพิมพ์Grab a Bite Cafe เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะหรือว่าจะโทรไปก็ได้นะคะที่หมายเลข092-250-9361ค่ะ
1: Enjoy the day, enjoy the music

0: ส่งเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังฟังกันหลายเพลงเลยนะคะช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับ V Square Fitness Club ค่ะที่นี่อุปกรณ์ครบทันสมัยมีสระว่ายน้ำกว้างแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะกับเทรนเนอร์มืออาชีพประสบการณ์เยอะมากๆเลยแล้วก็ให้คำแนะนำได้แบบตรงจุดด้วยแถมยังช่วยแก้ไขปัญหาอาการบาดเจ็บได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะที่นี่ค่ะ Fitness Clubที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพทั้งคนวัยทำงานหรือว่าผู้สูงอายุฟิตกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยค่ะที่ V Square Fitness Club อยู่ที่บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทนะคะหน้าโครงการบ้านคุณสุขจอดรถง่ายเดินทางสะดวกหุ่นดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิตค่ะแล้ววันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วยนะคะที่หมายเลขนี้โทรไปได้เลยค่ะ0924826655และ Facebook ที่ SI V Square Fitness Club ค่ะ
1: Best International Hits

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้าฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตและโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่เทอร์มินอล21พัทยา The whole world is here
2: เป็นส่วนตัวในแบบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์อบอุ่นแบบที่ทำให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน VC Resident Service Apartment ที่มีครบทั้งเฟอร์นิเจอร์ครบชุดมุมห้องครัวพร้อมชุดเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครัน High Speed Wi-Fi อ่างอาบน้ำที่ทำให้คุณได้ผ่อนคลายทุกห้องบริการทำความสะอาดห้องพักพนักงานต้อนรับพร้อมระบบความปลอดภัย CCTV อุ่นใจด้วยรปภ24ชั่วโมง VC Resident Service Apartment เดินทางสะดวกติดมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีใกล้นิคมอมตะและสถานที่สำคัญมากมายสำรองที่พัก0381460067และ0927457772 www.vcresident.com

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ชมพลุสุดอลังการเทศกาลดนตรีริมหาดหรือจะสาดน้ำวันไหลและงานใหญ่ๆอีกตลอดปีที่รอคุณมาเยือนพัทยาให้เราต้อนรับคุณในทุกเทศกาลที่โรงแรม VC Hotel พัทยาห้องพักสะอาดมีมาตรฐานพร้อมอาหารเช้าบริการเป็นเซตสะดวกสบายเดินทางง่ายใกล้ห้างใกล้หาดและสถานที่จัดงานสำคัญมากมาย
2: VC Hotel พัทยาถนนพระตำหนักพัทยาใต้สำรองห้องพักโทร038-424-504-8หรือเว็บไซต์ vchotelpattaya.com
3: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
4: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
5: Sunshine Top 20
4: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: ได้เวลาส่งเพลงเพราะกันต่อกับแบงค์ธนบัลนะครับ Sunshine Radio Thailand นะอยากฟังเพลงอะไรก็บอกกันที่ไลน์ Official เลยที่ @ Sunshine Radio นะครับคุณผู้ฟังพร้อมกับ VC Residence Service Apartment ด้วยนะครับให้ความสงบครับเป็นส่วนตัวท่ามกลางสังคมคุณภาพที่จอดรถก็สะดวกสบายเสียงด้วยความสะดวกก็ครบครันนะครับทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ครัวครบชุดเลยนะครับทันสมัยด้วย High Speed Wi-Fi ห้องออกกำลังกายแล้วก็ผ่อนคลายด้วยอ่างอาบน้ำทุกห้องเลยครับพร้อมใส่ใจคุณด้วยบริการทำความสะอาดห้องพักแล้วก็อุ่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ตลอด24ชั่วโมงนะครับกับ VC Residence Service Apartment นะครับเดินทางง่ายใกล้กับแหล่งสาธารณูปโภคนะครับถนนสุขุมวิทชลบุรีใกล้กับม.ศรีปทุมแล้วก็นิคมอมตะครับสอบถามเพิ่มเติมโทรเลยที่092-745-7772ครับและ038-146-067หรือเว็บไซต์คลิกเลยครับที่ bcresidence.com ครับได้เวลาส่งเพลงเพราะให้ฟังต่อเนื่องแล้วนะครับ
1: You're listening to Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Enjoy the day. Enjoy the music.
1: Yeah, it's your boy. That's right.

0: ิพีเดียตอนที่เธอเกิดอยากรู้อะไรเป็น Google Map ตอนที่เธออยากจะไปที่ไหนตอนไหนแรงแรงเป็น Grab Bike ต้องการอะไรอีกไหม
1: คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: Life and Health Life and Health กับคำพูดที่ว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจคงไม่ไกลเกินจริงแน่ๆเพราะก่อนที่เราจะเริ่มต้นรับใครสักคนเข้ามาในหัวใจเราก็ต้องมองเห็นเขาผ่านดวงตาก่อนใช่ไหมคะและแน่นอนค่ะว่าไม่ว่าใครๆก็อยากมีดวงตาที่สวยหวานเป็นประกายกันทั้งนั้นด้วยเหตุผลนี้บรรดาคอนแทคเลนส์บิ๊กอายหรือลายสีต่างๆซึ่งขายดิบขายดีแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายเสมอไปนะคะเพราะยังมีวิธีอีกมากมายที่จะช่วยบำรุงและถนอมสุขภาพสายตาของคุณให้ใช้ได้ตลอดชั่วชีวิตแถมยังหวานใสปิ๊งแบบธรรมชาติอีกด้วยจะมีเคล็ดลับอะไรบ้างวันนี้ Life and Health มีมาฝากกันค่ะข้อแรกมันกินผักบุ้งเพราะเป็นผักที่มีวิตามิน A สูงมีสรรพคุณในการบำรุงสายตาช่วยให้หายแสบตาจากอาการตาแห้งและลดอาการปวดกระบอกตาในกรณีที่ใช้สายตาเยอะๆโดยเฉพาะสาวออฟฟิศที่ต้องใช้สายตาทั้งวันจนทำให้ตาแห้งและอ่อนล้าลองหันมากินผักบุ้งเยอะๆแล้วจะพบค่ะว่ามันช่วยได้จริงๆสองก็คือหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้ดวงตาเสื่อมก่อนวัยนะคะเช่นอยู่ท่ามกลางแสงแดดจ้องจอคอมหรือดูทีวีนานเกินไปรวมไปถึงการใช้สายตาในช่วงที่แสงไม่เพียงพอเช่นเล่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตในที่มืดสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพดวงตาค่ะให้บริหารสายตาด้วยการหลับตาแล้วใช้ปลายนิ้วชี้และนิ้วกลางนวดเบาๆวนรอบดวงตาประมาณ10นาทีหรือกระพริบตาถี่ๆทุกการใช้สายตาครบ1ชั่วโมงเพราะการกระพริบตาจะช่วยขับฟิล์มน้ำออกมาเคลือบตาให้แลดูวิ่งวิ่งปิ๊งปิ๊งเป็นประกายตลอดเวลานั่นเองค่ะ
1: Life and Health Life and Health

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota เจริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota เจริญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมใกล้ตลาดน้ำ4ภาค Call Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011เว็บไซต์ Toyota CYC

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota จรัญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota จรัญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมใกล้ตลาดน้ำ4ภาค Call Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website Toyota CYC.com
2: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
3: Sunshine Top of the Week
4: Healthy Tips
5: Remind on Weekend
2: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
6: จนวันนี้นะคะมี
7: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
8: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
2: แล้วไหนจะ
9: คนที่เขาแข็งแรงน
10: ี้ฝันปันน้ำใจ
11: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและแปซิฟิกพาร์คศรีราชาย
2: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย038-424-501-2

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ

เหมือนเดิมก็เป็นอย่างนี้แล้ววันไปไม่ว่าเธอจะมองทางใดก็ไม่มีเลยคนที่เข้าใจขอเพียงสักคน

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทตินสันมือปืนโลกพระจันทร
2: ์เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuned ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

ุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 เมกะเฮิรตซ์สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 5012

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
1: Healthy Tips
3: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
4: จ้าวันนี้นะคะมี
5: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
6: วันนี้ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถที่จะพ
1: ู
6: ด
1: แล้วไหนจะ
7: คนที่เขาแข็งแรงนี
8: ้ฝันปันน้ำใจ
9: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life good music
3: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music
3: Sunshine RadioSunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: by Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music
3: Sunshine Radio
1: คูคูและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music
3: Sunshine Radio
1: คูคูและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music
3: Sunshine Radio
1: คูคูและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music
3: Sunshine Radio
1: คูคูและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Chai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเนคเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Good Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จะวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย038 424 501-2

0: Live Radio Good Life Good Music
1: 5 4 3 2 1 1 1 1
2: 1อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟังSunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการ Star โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Why Radio Good Life Good Music
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: สวัสดีนะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพททินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuned ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Radio Good Life Good Music
1: 5 4 3 2 1 1 1 1
2: 1อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟังSunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการ Star โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life, good music

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเนคเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: ไปรอมาลากัน Best International Hits
1: I've seen the devil down sunset in every place

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ

Music คุณกำลังฟัง Sunshine Radio Good Life Good Music จากนี้ไปขอเชิญติดตามการรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์